0: ยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ปุ่มด้วยนะคะ
1: น
0: ทัก
1: ะ
0: ทายบอกว่ามารออาจารย์หนุ่มถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลเรื่อง AI กับราชการไทย EP ที่4กับอาจารย์หนุ่มกันเลยค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนันตพัฒน์คุณวัชริตแล้วก็ท่านผู้ฟังกูดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะมีคนมารอฟังอาจารย์เล่าต่อใน EP ที่4กันเยอะแยะเลยค่ะ AI กับราชการไทยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยาวๆหลายๆตอนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะจบที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน70%แล้วมันลำบากแล้วนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินถึงคำตอบนะ ลองอยากให้คุณวัชรินลองตอบ ดูว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูดมาในรัฐบาลนี้ทั้งเราพูดมาหลายปีแล้ว คุณวัชรินคิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าตั้งแต่จำความได
3: ้ตั้งแต่จำความได
1: ้คุณ
3: ต้องถามว่าคุณวัชรินเริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
0: ถูกมันทั้งมวลค่ะอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
3: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2530-2531สมัยรัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลเผด็จประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจาก1.6 ล้านเราเพิ่มเป็น1.7 ล้านนะครับจากประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจาก1.6 ล้านเป็น1.7 ล้านนะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยคาแท้คุณอิศรีทายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนัญญพัฒน
1: ์
3: จาก600,000 เศษเป็น1.2-1.3 ล้านครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจาก2.2 ล้านมาเป็น3 ล้านนะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินพูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณอนันพัฒน์คุณวัชรินเขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร
1: ่
3: เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่ละพนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สอง เมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใน2 EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร์ AI นะครับแต่ว่าเขาไม่เอา AI มาเติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราช

0: นะจะอย่างเงี้ยจะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะฉะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2554เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนข้าราชการลง 25% ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาทำนะครับสหราชอาณาจักรทำอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบที่เรียกว่าคนรัฐบาลทั่วโลกไปตามดูเอ๊ะคุณทำยังไงนะคุณถึงทำสำเร็จอันแรกเลยเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีกลางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่า Government Digital Service นะครับชื่อย่อว่า GDS Government Digital Service เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะปล่อยให้แต่ละกระทรวงไปทำงานธุรการแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมาทำเนี่ยเขาเอา GDS เนี่ยเข้าไปแปลงงานที่ทำด้วยคนให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานธุรการกระทรวงไหนที่ใช้คนอยู่เนี่ยเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำงานโดยมีหน่วยงานนี้เข้าไปรื้อทั้งหมดเลยแล้วเว็บไซต์ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อผ่านละให้ไปที่ gov.gov.uk จุดเดียวเลยเป็นรัฐบาลจุดเดียวเลยเข้าไปก็จะพบข้อมูลมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์ประชาชนไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปที่ไหนอย่างไรดีแต่ขอให้ไปที่ gov.uk เนี่ยจะเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ลองเข้าไปตอนนี้หรือท่านผู้ฟังลองเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับ gov.uk เนี่ยประโยคแรกที่จะเห็นเลยก็ the best place to find government services and information เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นที่คุณจะค้นคว้าค้นพบบริการของรัฐบาลแล้วข้อมูลนะครับแล้วไม่ต้องไปที่อื่นละไม่ต้องไปทำที่อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ต้องมานั่งทำเว็บไซต์เองแต่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาประชาชนอยากจะหาบริการต้องการติดต่อภาครัฐพอติดต่อที่นี่เสร็จเนี่ยเวลามันแยกกระทรวงอยู่แยกกรมอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้คนช่วยใช่ไหมครับคนช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างมันเยอะขึ้นแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลเขามีแบบฟอร์มให้เสร็จแล้วเขาก็บังคับทางอ้อมให้ประชาชนนะต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองนะพอประชาชนคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จปั๊บระบบก็ทำหน้าที่ประสานงานหรือตอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนื้องานที่เคยใช้ลูกจ้างมาคอยคีย์คอยอะไรก็หายไปจากระบบทันทีนะอันนั้นเป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเขาทำกันมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาไปจ้างพนักงานเหมาจ้างอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับแต่ที่อังกฤษก็แต่ละหน่วยงานก็เลี่ยงบาลีกันอ๋อนี่มันไม่ใช่เราจ้างเป็นคนนั้นจ้างเป็นเอกชนจ้างเรื่องผสมภาษีเนี่ยเอกชนก็รับผิดชอบแต่ตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรบอกไม่ได้ต้องตรวจสอบละเอียดถ้าตรวจสอบพบว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเลี่ยงบาหลีด้วยการไปจ้างพวกนี้มาช่วยงานนะจ้างพนักงานพวกนี้มาช่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีแล้วรับผิดชอบสูงแล้วโดนปรับด้วยนั้นก็ทำสองสามเรื่องตรงนี้ครับทำให้เขาสามารถลีนระบบราชการลงไปได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้เนาะเราทำได้แล้วก็ไม่ต่างกันแต่ถามว่าเวลาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GDS เนี่ยนะครับที่ Government Digital Service ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกทีเลยได้ไหมเขาก็ค่อยๆเริ่มทำเขาไม่ได้ทำโดยทีเดียวนะครับเขาเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเอาหน่วยเล็ก

0: เอาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไปเช่าออฟฟิศรวมกันง่ายๆดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเอาคนที่เก่งจากภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพอเห็นว่าได้ผลซึ่งเขาเริ่มในปี2554เขาใช้ 3-4 ปีเสร็จเนี่ยเขาพบว่าโอ้มันประหยัดคนได้เยอะประหยัดงบได้เยอะรัฐบาลราชอาณาจักรก็จัดงบไปประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ที่เดียวกันคือ gov.uk หลังบ้านทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมด 20,000 ล้านก็ประมาณ450ล้านปอนด
1: ์
0: โอ้โหมันงบเยอะนะผมพูดถึงเมืองไทยแต่ว่าพอทำแบบนี้เสร็จสิ่งที่เขาประหยัดได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณอัญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ประหยัดงบ IT ของกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งตรงนั้นรวมกันหลายพันล้านปอนด์แต่งบประมาณที่ให้ GDS เนี่ยแค่400-500ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ายุบเว็บไซต์ทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ย 1,800 กว่าเว็บไซต์ลบยุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินสะสมในช่วงสักหลายปีที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นในปี2554พอถึงปี2559เนี่ยรัฐบาลของ UK หรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกจากการวัดโดยองค์การสหประชาชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเขาจนถึงจุดที่เขาก้าวขึ้นสู่เป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย5ปีเท่านั้นเอง
1: แต่ทั้งหมดค่ะอาจารย์คะอยู่ที่ transparency หรือว่าความโปร่งใสของรัฐบาลเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์คือใช่ครับอันนั้นถูกต้องแต่ว่า transparency มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็มีงบประมาณมีแนวคิดมี mindset ที่ต่างกันนะครับ political view ความเจตจำนงมันต้องชัดเจนตอนนั้นสหราชอาณาจักรตอนเริ่มเขาก็ติดขัดปัญหาแบบนั้นคืองบประมาณมันติดละไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่ของบ้านเราก็เหมือนกันไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่อันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องกล้าทะลวงเพราะอะไรเพราะแต่ละกระทรวงทบวงกรมลองนึกมันก็จะมีเจ้าพ่อไอทีอยู่เนาะดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาซอสไปก็จะมีซัพพลายเออร์รายเล็กรายน้อยที่ประกบอยู
1: ่
0: นะถ้าลองรัฐบาลไทยประกาศสิครับอ้าวมา gov.th ต่อไปนี้ทุกกระทรวงวงกลมเลิกนะมาทำเว็บไซต์อยู่ที่เดียวนะเซอร์วิสทั้งหลายมาจัดซื้อจัดจ้างที่นี่ AI เราจะได้สร้างขึ้นมาได้ลองดูสิครับว่าแต่ละกระทรวงวงกลมคำตอบจะคืออะไรคำตอบก็คือว่าโอ้หน่วยงานเราเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานเราข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเรามี PDPA เราปล่อยให้ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกถ้าผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้แค่พูดแค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วนะครับแต่ว่าการที่สหราชอาณาจักรทำแบบเนี้ยประหยัดไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 2-3 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดต่อราชการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นคนหายไป50เท่าคือที่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงานราชการเองเพราะติดต่อออนไลน์ได้นะครับประหยัดกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เยอะแยะมากมายอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะสหราชอาณาจักรที่ทำแบบนี
1: ้
0: ครับเชิญนะคุณวัชรินทร์มีคำถามใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราหยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่รวมเว็บไซต์แล้วจะเป
0: ็
1: นย
0: ัง
1: ไงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับอยู่ด้วยกันต่อกับจอลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษมสันต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้กำลังคุยกันมัน
0: ใช่ครับก่อนไปต่อผมก็ช่วงพักผมมีโอกาสไปดูคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายโดยเฉพาะคุณอลงกรพลบุตรนะครับท่านเป็นแฟนประจำของกลุ่มนิ่งอาเซียนทุกครั้งที่ผมส่งลิงก์ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะขอคลิกขออะไรไปแล้วท่านก็กรุณาไปแชร์ในกลุ่มที่ท่านมีเน็ตเวิร์กกว้างขวางมากต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณอนันพัฒน์คุณวัชรินทร์และทีมกลุ่มนิ่งอาเซียนทุกคนผมมาสัมมนาที่พัทยากับทีมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากข้าราชการหลายท่านจะติดตามฟังเราเป็นประจำแล้วนะครับเราจะพบแฟนคลับมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมที่เรามาพักอยู่ก็บอกโอ้ฟังประจำนะครับเพราะฉะนั้น Good Morning ASEAN เนี่ยแฟนคลับกว้างขวางจริง
1: ๆ
0: นะครับก็แจ้งให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับทีนี้กับนอกจากจัดสารราชจักรจะเป็นต้นแบบของการใช้แอปเดียวแล้วก็ใช้เว็บเดียวแอปเดียวที่ประชาชนติดต่อได้สิงคโปร์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Life ชีวิตนะครับ LIFE แล้วก็ SG สิงคโปร์เนี่ยก็รวบรวมบริการของรัฐทั้งหมดเอาไว้ที่แอปเดียวนะครับประชาชนไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับระบบจะจัดการให้ทันทีเลยเอสโตเนียเคยเล่าแล้วแต่ว่าคุณวัชรินยังไม่ได้ฟังกับเรานะครับซึ่งเขาพอเริ่มแยกประเทศมาจากสภาพโซเวียตตอนโน้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าปฏิรูปสร้างระบบราชการแบบเดิมๆเนี่ยไปไม่รอดเขาตัดสินใจทุบกระปุกทุบกระเป๋าลงทุนทุกอย่างเพื่อทำให้ประเทศเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเต็มที่นะครับอันนั้นแล้วก็หลักการที่ชัดเจนมากOnce only principle นะคุณอัญญาพัฒน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือภาครัฐเนี่ยมีโอกาสขอข้อมูลประชาชนทีเดียวนะสมมติกระทรวงมหาดไทยขอไปแล้วหนึ่งที่เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเราอีกแล้วแต่ละกระทรวงจะต้องไปดูดข้อมูลจากที่มหาดไทยมีนะครับข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยแต่ละที่ดูแลข้อมูลของตัวเองในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่เขามีถนนตรงกลางที่ชื่อ X Road เนี่ยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงอย่างลื่นไหลอย่างแท้จริงนะครับของเรามีการเชื่อมแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นๆผิวๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยให้บริการประชาชนทุกอย่าง 99% ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ทั้งหมดแม้กระทั่งไปเลือกตั้งแม้กระทั่งไปเสียภาษีที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมี3เรื่องเท่านั้นนะนี่บอกคุณอนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์นะท่านผู้ฟังไปด้วยถ้าไปเอสโตเนียซึ่งเขาเปิดรับประชาชนดิจิตอลด้วยนะครับถ้าอยากเป็นก็ไปสมัครได้แต่มี3อย่างที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองก็คือไปทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อันนั้นไม่สามารถทำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องไปด้วยตัวเองและจะไปแต่งงานหรือไปหย่าก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับคุณอนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์นี่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้ววันนี้ทามิ่งอย่างที่ผมบอกสำคัญที่สุดประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราติดอะไรประเทศไทยเราติดอะไรมองเข้ามาเนี่ยเราติดล็อกทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับนะเพราะว่ากฎหมายเดิมๆของไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าต้องมีกระดาษต้องมีลายเซ็นต้องมีตราประทับ เพราะฉะนั้นราชการส่วนใหญ่ก็ต้องอันเนี้ยก็ต้องมีกระดาษมีลายเซ็นมีตราประทับฉันถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบฉันก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2012เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระดับพรบของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะระบุว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีเนี่ยทำให้หน่วยงานทั้งหลายไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลร่วมกันด้วยนะครับอันนั้นก็เขาถือว่าเขาอันตรายเขาอันนั้นเป็นล็อกที่สำคัญมากเราต้องเปิดให้ได้อันที่สองล็อกที่สองคือล็อกต่างคนต่างซื้อระบบไอทีทั้งหลายนะครับวิธีคิดของระบบราชการไทยวันนี้ยังเป็นไซโลอยู่ใครทำก็คนนั้นทำไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับแล้วมันทำให้ระบบ IT เนี่ยมันต่างคนต่างซื้อถูกพัฒนาโดยเอาซอร์สบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่มาทำให้เพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านก็ถูกพัฒนาด้วยอาร์คิเทคเจอร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุยกับหน่วยงานอื่นไม่รู้เรื่องถึงอยากจะเชื่อมก็เชื่อมยากละเพราะเหมือนกับสร้างบ้านคนละหลังคนละที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยและที่ประการสำคัญ mindset ที่บอกว่าข้อมูลคืออำนาจเพราะว่าอันนี้ข้อมูลฉันถ้าฉันยังมีข้อมูลอยู่ฉันก็มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันก็มีงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่อยากจะแชร์ข้อมูลกันมากไปกว่านั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเงินเดือนราชการคุณพัฒน์คุณวัชรินทร์คุณจะทราบก็ต่ำกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคราชการก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่งๆทางด้าน IT ไว้ได้นะครับพอคนไม่เก่งมากก็จะมีอะไรก็ใช้วิธีเอาซอสปีต่อปีเอาซอสไปเรื่อยๆพอเอาซอสไปเรื่อยๆเนี่ยระบบหลังบ้านมันขาดความต่อเนื่องนะสมมติบริษัทกอไก่มาเอาซอสให้มีบำรุงรักษา3ปีพอครบเทอมพอเปิดประมูลใหม่อ้าวเป็นบริษัทขอไข่ถามว่าบริษัทขอไข่จะต้องมาทำหลังบ้านให้บริษัทกอไก่ต่อหรือไม่ก็ระบบใหม่เข้ามานะครับระบบมันก็อยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้แรงต้านจะมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอจะแก้ปัญหานี้ต้องทำอะไรครับก็ต้องไปแก้กฎหมายก็กลับมาเรื่องกิโยตินกฎหมายนะครับซึ่งผมได้นำเรียนหลายครั้งแล้วว่าการกิโยตินกฎหมายเนี่ยที่เกาหลีใต้ทำสำเร็จแล้วเราทำตามเขาเนี่ยนะครับเราไปลอกแบบเขาเนี่ยเขาทำสำเร็จเราทำไม่สำเร็จเกาหลีใต้เขาล้มไปเพราะปัญหาต้มยำกุ้งจากบ้านเราเขาเห็นว่าต้องปฏิรูประบบภาคราชการนะครับเขาก็ทำแล้วเขาจบเลยเพราะเขาเด็ดขาดมีความตั้งใจจริงทางด้านการเมืองเราก็ทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จสาเหตุสำคัญผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้เผื่อท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์จะได้ฟังคือว่าเราปฏิรูปกฎหมายด้วยนักกฎหมายไม่สำเร็จคนที่เป็นที่ปรึกษาเกาหลีใต้มาแนะนำเกาหลีใต้บอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จต้องใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เข้าใจต้นทุนของการที่มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนสร้างกฎหมายเขาจะรักกฎหมายจะเสียดายกฎหมายและคิดแบบนักกฎหมายคิดกังวลโน่นกังวลนี่กังวลนั่นแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าถ้ามีกฎหมายไว้แบบนี้มันเป็นต้นทุนต่อประเทศเท่าไหร่มันต้องกิโยตินกฎหมายนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยข้อมูลจากเมษาปี67นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายในระบบทั้งหมดสักกี่ฉบับดีคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร
5: ์กฎหมาย
1: หลักพันมั้ยคะอาจารย์
5: หลักพัน
0: คุณอนัญญพัฒน์สักหลักเท่าไหร่ดีครับ
5: หลักพันเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์หลักพันเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
1: แสดงว่าเป็นหลักหมื่นเหรอคะเนี่ย
0: เพราะประเทศไทยมีกฎหมายในระบบเกือบ 16,000 ฉบับครับ 15,699 ฉบับมีรัฐธรรมนูญ1ใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10พ.ร.บ. 910ประมวลกฎหมาย8พระราชกำหนด39พระราชกฤษฎีกา 7,298 และกฎกระทรวงอีก 7,433 เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในกฎพวกนี้มันก็เลยล็อกทำให้เราปฏิรูปหลังบ้านไม่ได้ทำดิจิตอลไม่ได้ AI ไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ทีก็คือว่าอยากคิดว่าเอาแค่ AI มาทำงานแทนธุรการเคยเขียนข่าวเอาคนนี้มาเขียนเคยเขียนสรุปงานเอา AI มาทำเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับ อันนี้ไม่พอวันนี้ AI เก่งกว่านี้เยอะวันนี้ต้องออกแบบโฟลว์งานใหม่ทั้งหมดก่อนออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดถามว่าภาครัฐจะเป็นอะไรคำที่ผมอยากให้ใช้คือภาครัฐไม่ใช่ facilitator แล้วนะต้องเป็น enablerต
5: ้
0: องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ใช้คำนี้มานานนะครับท่านผู้ฟัง enabler เนี่ย enabler คือรัฐต้องทำให้สำเร็จทำให้เอกชนสำเร็จออกแบบรูปงานใหม่แล้วก็บอกว่าด้วยรูปแบบงานใหม่เนี่ย AI กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนถ้าแค่ว่าเอา AI มาแทนคนที่ทำงานธุรการอันนี้ไม่พอเด็ดขาดนะครับจะต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าออกแบบไม่เป็นก็ไปศึกษาที่อื่นคิดไม่เป็นก็ถาม AI อย่างอธิบายได้เลยว่ารูปแบบงานประเทศไทยเนี่ยมันจะออกแบบไปได้อย่างไรนะครับก็ฝากผ่านไปผมคิดว่าท่านรองนายกประกอบคงจะได้ยินแล้วว่าเราคุยกันมา4 EP แล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ท่านรอไปท่านฟังเผื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้คนไทยหลายๆคนนะคะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
10: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้านี้มาพบกันในวันจันทร์เริ่มทำงานของสัปดาห์วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันนะคะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก่อนจะหยุดนะคะก็มาฟังข่าวแน่นอนละค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะ
10: ขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิม28กรกฎาคมรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรตินายกประธานพิธีสนามหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมทั่วไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกนิตินำข้าราชการตักบาตรทางเรือค่ะ
11: ค่ะส่วนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวปิติวันมหามงคลเฉลิม74พรรษาจัดพิธีตักบาตรทางเรือ3คลองถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของการตักบาตรทางเรือนะคะโดยมีข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74
10: พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะพระมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะ
12: ต้องจับตาประเด็นการเมืองนะคะคดีหัวสวค่ะโดยทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้จัดกิจกรรมครบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2โดยนายภริศนะคะได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสวแม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจก็คือเรื่องไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง4ใน7กกต.ที่ถูกเห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียร์ว่างและยังเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจัดงานภาคแรกสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้ก็คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กับพริบตามีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่เตรียมการกันมาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจัดทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศประเด็นหัวสว.นี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะพร้อมกับเรื่องของการเมืองอื่นๆด้วยค่ะ4พยานใหม่แฉยิบขบวนการฝ่ายค้านบี้คดีหัวสว.ไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพรัฐบาลเตรียมยุบ2หน่วยงานรัฐอิงและเสื้อแดงอวยพรทักษิณฝ่ายค้านเปิดเวทีชำแหละคดีหัวอดีตผู้สมัครแฉขบวนการทำโพยยิ่งชีพท้าชนนายกภูมิใจไทยทวีแนะไม่ควรจำกัดสิทธิ์ประชาชนสุภชัยลั่นร่างคำฟ้องเสร็จแล้วอิงโพสต์เบิร์ธเดย์ทักษิณ77ปีปกรณ์เผยเดินหน้าปฏิรูปจ่อยุบ2หน่วยงานรัฐมีภาพของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเวทีกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2มีนักวิชาการและพยานบุคคลร่วมอภิปรายที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะรุกหนักแฉหัวสว.ส้มและฟ้าร่วมวงชำแหละยิ่งชีพขู่กำข้อมูลเส้นเงินวิปฝ่ายค้านชำแหละ2ปีเลือกสว.ภาค2ผลิตแฉขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยกลาง5ฉากโกงทั้งจองตั๋วเครื่องบินจัดโรงแรมเสนอเงินให้อิงใส่เสื้อสีเหลืองสัญลักษณ์ความจงรักภักดีกุสุมาลวตีชี้ทรงศักดิ์พาไปพบอนุทินจริงพนิดาปูดมีการข่มขู่พยานและคุกคามประชิดตัวด็อกเตอร์สิริพันธ์แนะสว.สำรองฟ้องกกต.หากล่าช้าไอติมโวหลักฐานอยู่ในสำนวนดักคอกกต.ห้ามตัดตอนแบบเนียนเจอ157แน่ผอ.ไอลอท้าชนนายกและภูมิใจไทยลั่นกำข้อมูลโกงแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้าขู่ถ้าศาลไม่สั่งฟ้องแฉสลิปเส้นเงิน3ค่ะ
10: ค่ะด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าจ่อฟ้องนะคะโดยบอกว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.ใหญ่มหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนที่อยู่กับตนนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นของกกต.รวมทั้งพูดที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นหา
11: ากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอามาเปิดเผยค่ะส่วนนางสุขสมรวยวรรณียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนายยิ่งชีบอกว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาออกมาพูดตลอดคือเป็นพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีบอกว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่ก็เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าหากฝั่งนั้นชี้แจงจริงยอมรับใช่หรือไม่นะคะว่ามีข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มเรื่องนี้นายยิ่งชีพก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเลยเรามีมาทั้งข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบมานำเสนออยู่แล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็ยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะโดยล่าสุดนะคะนายอนุทินนายกก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะทางเพจรักษาแผ่นดินโพสต์บอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดซึ่งนายกอนุทินก็ไปเขียนตอบใต้คอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติรับผมประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าแฉขบวนการล็อกโพยสว.โยงคดีโยงอดีตกุนซือนายกอนุทินขณะที่ Daily News ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันมีภาพนายภริศวัชรศิลป์หรือไอติมนะคะขยี้ยับภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ส่วนพาดหัวข่าวยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนเปิดข้าราชการเออร์ลี่โยกย้ายเริ่มกันยายนนี้ไอติมขย่มหัวสว.ภาค2อนุทินกล้าวฟ้องกล่าวรูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอหลังโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติปมเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องเหตุถูกโยงคดีหัวสว.ด้านสุภชัยยันเดินหน้าฟ้องแน่ปล่อยพวกหิวแสงไปก่อนยันก้าวผู้เสียหายฟ้องแยกคดีได้สิทธิ์ใครสิทธิ์มันฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรหลังผลเลือกสว.ไม่เป็นไปตามผลคาดส่วนประธานวิปรัฐบาลค้านกลาง5ฉากโยงโกงเลือกสว.พบส่อร่วมขบวนการเพียบจี้อนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินตอบปมร้อนหัวสว.ชี้หลักฐานเส้นเงินที่พรรคอยู่ในสำนวนกกต. DSI แล้วดักคอกกต.ห้ามตัดตอนสังเวยน้ำเงินอ่อนปกป้องน้ำเงินเข้มคู่ฟ้องมาตรา157หากล้มคดีค่ะ
10: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
13: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
14: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
16: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
17: พไทยหรอปากสะอาด
18: แม่เทพไทยปากสะอาด
19: เทพไทยปากสะอาด
20: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
18: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
21: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เผยผลการสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่าง 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนค่ะซึ่งเมื่อถามถึงการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่า 53.78% ระบุว่าเคยได้รับและ 46.22% ระบุว่าไม่เคยได้รับและเมื่อถามถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569พบว่า 51.73% ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนและ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ50.66% ก็คิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้ 22.37% ไม่ต้องการ 14.25% ลงทะเบียนไม่ทันและ 12.72% ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรค่ะและเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 43.26% ไม่โกรธเลย 21.53% โกรธมาก 20.69% ค่อนข้างโกรธและ 14.52% ไม่ค่อยโกรธท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 36.80% ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 32.49% มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและ 11.67% ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวไม่โกรธวืดบัตรคนจนนายกสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิด้าโพลชี้ประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่โกรธส่วนสวนดุสิตโพลชี้สวัสดิการผู้สูงอายุยังเพียงพอเรียกร้องปฏิรูปด่วนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนค่ะมีประเด็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเอกนิติแย้มหนุนโซลาร์เซลล์เปิดทางกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนและใช้ไม่เกินแสนล้านเอกนิติแย้มมีแผนใช้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์กลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนลุ้นเปิดให้ขายไฟคืนได้คาดใช้วงเงินไม่เกินแสนล้านค่ะ
22: มาที่อีกเรื่องนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อวานค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะซึ่งมีการจัดสอบการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการไลฟ์สดนะคะการตรวจข้อสอบก็ถือเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวค่ะการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ได้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบข้อสอบทั้งภาคกอและภาคขอพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องทำการสแกนเอกสารต่างๆมีคณะกรรมการผู้สังเกตการเข้าร่วมค่ะทำให้เห็นว่าการจัดสอบมีความโปร่งใสเชื่อใจได้แล้วก็ถือเป็นมิติใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าในการไลฟ์สดการตรวจสอบ ข้อสอบท้องถิ่นมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรหรือรองซัมเบ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังสนามสอบพื้นที่ชลบุรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยของสนามสอบโรงเรียนชลบุรีสุขบดหรือโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรีนะคะให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมห้องสอบค่ะในประเด็นเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพรองซัมเบ้ค่ะมาเองนะคะเขียนว่ามาเองนายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เดินทางไปตรวจนะคะการตรวจข้อสอบท้องถิ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตัวเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะเรียกแจ้งโกงสอบ2บิ๊กสอทอมอสอวอดร.วินสัดทอดโดนข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรนัด31พฤษภาคมนี้นะคะก็คือนัดจากกองปราบค่ะในการตรวจสอบแล้วก็มีการออกหมายเรียก2ข้าราชการที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
12: เหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้ขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินสแลแมอายุ35ปีมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนกรณีกราดยิงด่านตำรวจทำให้ทหารพรานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะบิ๊กรานสั่งล่าวันสองมือบึ้มซุกเพื่อนบ้านบิ๊กรานเผยสารออกหมายจับ2ผู้ต้องหาคาบอมสภ.ตันหยงเร่งประสานล่าตัววันหนีซุกเพื่อนบ้านกอรมน.ออกแถลงการโต้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุฝ่ายความมั่นคงเปิดสัญจรเส้นทางบึ้มและยิงทหารพรานดับ5ศพชาวบ้านไม่ตระหนกกฎอัยการศึกค่ะ
22: ข่าวนี้มีอีกแล้วนะคะเรื่องของการหิ้วยาเสพติดแล้วไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศค่ะครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะมีการจับคนไทยคาสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญาวีอายุ45ปี2สามีภรรยาไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อค่ะว่าลูกสาวก็คือนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีเป็นลูกสาวเนี่ยพร้อมกับแฟนหนุ่มอายุ28ปีเท่ากันนะคะแฟนหนุ่มชื่อนายสดาวุฒินะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะจากสนามบินดอนเมืองไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีบุคคลปริศนาจ้างหิ้วของไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์ไปพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟก็เลยถูกควบคุมตัวนะคะก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าจะถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งต่างประเทศกรณีนี้นะคะก็คล้ายๆกับกรณีของแอมีนาที่เป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายสดาวุฒิเนี่ยก็มีการร้องนะคะไปยังกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องของแฟนสาวทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าใดจนกระทั่งทางครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลแจ้งว่าพบไอซ์ในซองกาแฟในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกตนนั้นหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อขอรับสินค้ายกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่ออิงอิงไม่มีการมาติดต่อขอรับสินค้าทำการบล็อกช่องทางการติดต่อซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวโอนเงินค่าจ้างมาแล้ว 3,600 บาทนะคะทางนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าทางครอบครัวเขายืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะร้องลูกถูกหลอกตำรวจญี่ปุ่นจับหิ้วไอซ์ซุกกาแฟคาสนามบินฟุกุโอกะเชื่อคล้ายคดีแอมีนาโผล่อีกราย หิ้วสายหิ้วครอบครัวชาวนนร้องสื่อช่วยลูกสาวถูกจับกุมคาสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังรับจ้างหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะเผยลูกค้าโอนค่าจ้าง 2,3600 บาทก่อนปิดช่องทางติดต่อยันลูกสาวไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวอนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดหาตัวคนฝากของเชื่อซ้ำรอยคดีแอร์สาวมีนาค่ะ
10: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
22: ช่วงสุดท้ายนะคะมาที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะทลายมังกรเทาล็อกหัวโจก3สมุนยึดโรงแรมเมืองนนท์ทำบ่อนอัปยาค้ากามทลายรังมังกรเทาปราบเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest รวบหัวหน้าแก๊ง3ลูกสมุนชาวเมียนมายึดโรงแรมหรูเมืองนนท์เปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามครบวงจรค่ะ
10: ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวนครศรีฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์ร่วมงานสมโภชแสดงแสงสีสุดตระการตาวัฒนธรรมชี้ปีหน้าลุ้นเชียงใหม่นครศรีธรรมราชจัดทำบุญตักบาตรฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุพิพัฒน์เป็นประธานพิธีสมโภชคณะโนรา 1,000 คนร่วมรำเฉลิมฉลองกรมศิลป์ลุ้นขึ้นทะเบียนเชียงใหม่ปีหน้ามีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพคณะมโนรากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกแห่งที่9ของประเทศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะ
22: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพนักศึกษาอิตาลีที่ก่อนหน้านี้มีกรณีดราม่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกมาแล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานจบสวยค่ะว่ายสวยนักศึกษาชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าไกล่เกลี่ยกับนางสาวซูกัสผู้เสียหายกรณีแสดงพฤติกรรมกลางบนขบวนรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่เยาวชนชาวอิตาลียกมือไหว้ขอโทษยอมรับกระทำไม่เหมาะสมที่นอสำเร็จนะคะนักศึกษาอิตาลีว่ายสวยสาวไทยขอโทษถอยใน BTS ยอมรับไม่เหมาะสมแก๊งศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมบนรถไฟฟ้า BTS เจอดราม่าไล่ขุดขยี้จนไม่ไหวพร้อมผู้ดูแลโร่ยกมือขอโทษว่ายสวยผู้เสียหายสาวเสียงอ่อนยอมรับกระทำไม่เหมาะสมด้านผู้ดูแลเยาวชนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
10: ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไทยจั่วกัมพูชาเลิกปั้นเฟกนิวส์หากอยากสันติบิ๊กดุลควงต่งจวินกินโจ๊กยามเช้าสารต่อมิตรภาพและความร่วมมือก่อนส่งเดินทางกลับประเทศพลอากาศเอกประภาสซัดเขมรเลิกปฏิบัติการ IO บ่อนทำลายสัมพันธ์ย้ำสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้หากปั้นเฟกนิวส์ต่อเนื่องค่ะ
22: มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภาคใต้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทางกอรมนจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าค่ะก็ชวนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อยากมาพูดอยากมาบอกต่อกัน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเสาธงและพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
10: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมานำเสนอในรายการ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิทธรสังสมธนะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องลาไปก่อน

0: ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราจะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผบ.ทร.สั่งทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสห้ามประมาทยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดลาดตระเวนทุกมิติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการปฏิบัติการกับกองทัพบกกองทัพภาคที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกมิติเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลทางบกในพื้นที่เสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกำชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่ม15ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊กระดับสูง2รายมีหลักฐานพัวพันชัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก13คนซึ่งเป็นกลุ่มทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนพบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในจำนวนผู้ถูกออกหมายจับครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพักนนทบุรีโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มาตามนัดจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
11: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรก

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
2: Emcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนะก็บอกว่าติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมนู้นแล้วครับก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะที่ศาลากลางชุมพรนะว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนของจังหวัดชุมพรประจำเดือนกรกฎาคมกาเลยแล้วครับก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลตลอดจนการติดตามบริหารราชการในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายการประชุมครั้งนี้กับสำนักงานชุมพรสำนักงานจังหวัดชุมพรเนี่ยได้แจ้งถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569ครับโดยเริ่มจากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กรกฎาคมณโดมมาเนกประซ่องโรงเรียนเทศบาล1บ้านถาตะเพาะอำเภอเมืองชุมพรก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในช่วงเช้า 6:45 นาทีก่อนจะรวมพิธีถวายเครื่องราชสการะวางผ่านผุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเย็นเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนอกจากนี้ครับในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 7:00 นจังหวัดใดกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริผัตมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วันหรือปัญจสมวานข้อประชุมบ้านถาตะเพาโรงเรียนเทศบาล1บ้านถาตะเพาแล้วก็ยังเตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงในวันที่12สิงหาคมซึ่งกำลังรอรายละเอียดอยู่นะครับจากกระทรวงมหาดไทยในส่วนของการจัดการงานราชการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับทราบการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี69รายงานสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดชุมพรควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนรวมรักสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมสื่อข่ายขยะรีไซเคิลโดยการนำเสนอของสำนักงานท้องถิ่นชุมพรขณะเดียวกันครับธกส.ได้ไปยังพันหนึ่งโครงการสินเชื้อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาชุมพรได้นำเสนอขาดไม้ลักษณะอากาศประจำเดือนสิงหาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังจะมีการติดตามดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องโรงเรียนรองทุกจากสู้นำลงทำชุมพรการสรุปสถานการณ์สร้างอภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพร

0: การบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามการฟอกเงินโดยที่ทำการจังหวัดชุมพรรวมถึงรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจากสำนักงานแรงงานชุมพรในด้านการสร้างสุขแรงงานกาชาดก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขการเฝ้าระวังโรคติดต่อสำคัญตลอดจนสรุปผลการรับบริจาคโลหิตและการลงพื้นที่ข้องหน่วยแพทย์เขินถีพอซ่อวอประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมทางแจ้งแผนการออกปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมปี69เนี่ยครับไว้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการดูแลและบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรอย่างครอบคลุมทุกมิติก็เรียกได้ว่าถ้าทำได้เมื่อที่มีการประชุมมันจริงๆนะแม่ผมก็ยกนิ้วให้เลยแหละนะแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ในห้องประชุมแล้วก็อยู่ในตัวหนังสือนี่เหลือจริงๆเลยครับไล่ๆเหลืองทีเดียวครับหนังเพอหนังฟันหนังผูดหนังโอ้สารพัดโดยเฉพาะไอ้เหลืองการบำบัดทุกบำรุงสุขนี่นะไอ้นั่นนะผมเองก็ไม่ยากจะไปผูดหมาก็แต่ว่าชาวบ้านนี่ก็โทรมาบอกว่ามันไม่ค่อยได้พ้นเลยเห็นเออมันชามันไม่ได้สนใจความเดือดร้อนอย่างจริงจังฐานโน้นฐานนี้สารพัดนะโดยเฉพาะเรื่องราวของหน่วยงานตรงเนี่ยอย่างตำรวจเนี่ยผมถามจริงครับเวลานี้แอบทุกคดีถ้าใจขืบนะต้องมีเงินนำหน้าทางนี้คณะเรื่องโจรหลักข้องนี่นะเห็นเออตั้งแล้วนะยังจะต้องให้ครูเสียให้เนี่ยไปห้ากล้องวงจรปิดเองไปห้าชื่อแต่ผมถามมันจะมีตำรวจไปทำไมครับนะถ้ามจริงจะมีไปทำไมครับแต่ที่เวลาจะติดตั้งตู้แดงนะโอ้โหท่านผู้ฟังเออหวากันมาตู้หนึ่งกี่บาทกี่ตังจะกี่แผงเรียนจะกี่บานกี่ลังโอ้โหท่านผู้ฟังแล้วมันวิ่งทันทีไหนอ่ะถูกไหมถึงเวลาเนี่ยคดีจราจรนี่เป่ากันนุกหน้าเลยไม่ว่าผิดว่าตู้ไม่รู้อยู่ที่คอความเม้นทางพี่ AI อาจจะเป็นประมาทหลวมทางพี่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้เคยให้ความสนใจนะเรื่องยาเสพติดนี่ก็ยังใช้วิธีการเดิมๆคือรายงานนายว่าเนี่ยได้ส่งหลอซื้อไปแล้วไอ้ไส้หลอซื้อไปแล้วเป็นไส้ไปเป็นไส้มาไอ้ตัวที่ตั้งไส้รวยเอารวยเอาส่งนายกันเลือกเกินเห็นเหรอชาวบ้านก็เดือดร้อนกันเข้าไปที่เวลาที่ไอ้ผัวเซฟย่าแล้วมันเกิดอาการบ้าขลังมาแบบนี้ผมท่ามาทำไรได้บ้างดีไม่ดีเนี่ยทุกฟันฆ่าคัดแค้นเบิกว่าอะไรเราก็เคยเห็นมาแล้วนะฉะนั้นผมว่านะลองกลับไปพิจารณาทบทวนวิธีการบังคับวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานของราชการหน่วยงานต่างๆให้มันเป็นจริงเป็นจังมีการคัดโทษแล้วก็ปลดออกเสียบ้างด้วยครับถ้ามันไม่เข้าฐานนะแกไข้ข้อบังคับให้มันเอาคนที่ทำงานแต่มันส้มกับเงินเดือนที่มาจากภาษีชาวบ้านเห็นบ้านนี้รัฐบาลนี่ตอนนี้เขายุบไปกี่หน่วยงานแล้วอีกไม่กี่วันก็จะยุบอีกนะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนที่มันแห่งซวยมากๆนะโอ้พ่อแม่เลยเมื่อจามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มีคนก็บอกมาเพ้อว่าแม้ถึงขนาดที่ว่ามันเตรียมระเบิดมันเตรียมอาวุธมันเตรียมคนกันมาไม่ใช่วันสองวันนะครับไม่ใช่วันสองวันนะครับผมจะบอกก่อนแต่ว่าแป๊บเดียวใจทานฐานของเราตายไปเลยห้าคนนั่นแล้วแหละมีใครลาออกบ้างไหมครับมีใครประกาศรับผิดชอบบ้างไหมครับไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในประเทศของเราเวลานี้แต่ถ้าเหลือทุจริตนี่มีทุกยอมยาครับน่ามีทุกยอมยากันเลยทีเดียวเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรเห็นแล้วมันน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเป็นห่วงหมากับห้ากินกับเหลืองสุจริตห้ากินกับเหลืองยาเสพติดห้ากินกับบ่อนการพนันห้ากินกับอาวุธปืนเถื่อนห้ากินกับไอ้คนที่ว่าบางครั้งเขาพิษโดยไม่ได้ตั้งใจห้ากินกับเหลืองคดีจราจรโอ้โหท่านผู้ฟังเห็นแล้วมันน่าเป็นห่วงประเทศนี้แต่ก็มุจหวาพืชหนองจากมาหลายตื่นฟังระวังตัวกันไว้ดีอย่างเดียวพอครับอย่าได้ล่ำก็ไปทำเรื่องที่ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงนะท่านผู้ฟังนะบอกลูกบอกล้านจะขี่รถเถืองจะทำได้ก็แล้วแต่เนี่ยค่อยทำให้ทุกตัวมันตกเป็นเยื่อตกเป็นเยื่อเลยนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ลักพันเลยดีนะลักมืดลักแส้นเพน่าเอ็นนะเอาฝากบอกกันไว้นะครับเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปดูเรื่องดีๆกันบ้างนะครับตอนนี้พักกันก่อน
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษ ร่างรู้ฟูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากลมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างร่างรู้ฟูกเลือกโรงกองไทยซากลโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากลรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
0: ก็ครับเข้ามาพบกับผมนายซาทีกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปแลเรื่องกองการเปิดงานทุเรียนชุมพรครับเรื่องนี้ก็เล่ากันให้ฟังมาครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ยังยากจะบอกอีกเพราะว่าตอนนี้เรียนบ้านเราในทุ่งถล่มจากเรียนต่างประเทศที่แอบเข้ามาเนี่ยแม่เห็นแล้วมันน่าเห็นใจจริงๆนะราคามันพึ่งกันบ้างก็คิดว่าคงจะเห็นเงินมันไม่แน่นอนนะแต่ก็ยังพอลุ้นอยู่นะครับแล้วก็ลองติดตามดูกันเลยกันโดยนายเจนใช้ชูกิตติวิบูลเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดชุมพรจะได้ไปเปิดงานวิชาการเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพประจำปี69ภายใต้ชื่อทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายในอนาคตกำหนดจัดตั้งแต่24ถึง26เนี่ยที่ส่วนอภากรที่ที่ว่าก็คือจัดไปแล้วในหน้าท่านผู้ฟังโดยมีเกษตรจังหวัดชุมพรสุพรรณหลักทองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าชุมพรเนี่ยเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมผลผลิตทุเรียนที่สำคัญของภาคใต้สายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพดีเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมทำให้ทะเลชุมพรมีคุณภาพสูงเพราะคนทางในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ชอบหมากทำไมเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอ่านี่ตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พื้นผีปลูกทุเรียนเต็มไปหมดหน้าเวลานี้นะหมากถึง 337,272 รายนะโอ้นี่เรียกว่าหมากจริงๆแล้วก็มีประเทศจีนเนี่ยนำข้าวพ้นทุเรียนสดจากประเทศไทยถึงร้อยละ70ทีเดียวเนาะคาดว่าในปี69เนี่ยจะมีทุเรียนออกอยู่ถึง 337,675 ตันนะอันนี้ต้องคูณพันกันไปนะครับท่านผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นพันล้านกิโลเอาง่ายๆใช่ไหมตันนะตันมันพันกิโลนี่นะสามแสนนี่ก็โอ้เยอะเป็นล้านกิโลเอาง่ายๆเป็นสิบล้านกิโลปีนี้นะก็คาดว่าจะสร้างรายได้เนี่ยหมากว่า33,000ล้านต่อปีเห็นหรอทีนี้เนี่ยก็เขาจัดงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนแบบครบวงจรการเลือกใช้สายพันธุ์การบำรุงการเก็บเกี่ยวตลอดจนการส่งออกนะครับนี่ก็พยายามที่จะถ่ายทอดนะซึ่งก็ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรแกบอกว่าก็ได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ถูกผักส่วนเนี่ยจัดจำหน่ายทุเรียนที่มีมาตรฐานรักษาภาพลักษณ์ใช่ไหมแล้วก็ให้เกษตรกรผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิชาการนักศึกษามารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทุเรียนชุมพรตอนนี้ก็เขาก็พูดไปตามเอกสารที่เขาพิมพ์มาให้พูดนะพอเวลานี้เมื่อจะไอ้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยที่แอบเข้ามาทางถาแสนเนี่ยพวกเชื้อวัชการรู้นะแต่ไม่รู้จะมีวิธีจัดการมันเพื่อว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเห็นเปลือกปั๊บถึงรู้ว่านี่ทุเรียนชุมพรหรือทุเรียนเวียดนามนะมันต้องแกะกินเท่านั้นเองครับต้องแกะดูคิดกันหมากับคุณภาพคนที่เขากินคนนั้นนะกันก็ว่าบอกกันว่าด้วยนะครับว่าใครที่อยู่แถวชายแดนแถวถาแสนพวกนี้อย่าปล่อยทุเรียนข้ามแดนเข้ามาหมากนะครับมันจะเสียหายคิดถึงส่วนรวมบ้างนะเอาทีนี้เราไปดูเรื่องกองแชมป์โคเนื้อแม่ก็มีการจัดมากรรมโคในชุมพรครั้งที่หนึ่งนะเข้มข้นทีเดียวแล้วครับที่ส่วนอาภากรเกติวงชุมพรเนี่ยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรโดยว่าที่ร้อยตรีมณฑลเหล่าพักดีเนี่ยปศุสัตว์จังหวัดนะขอได้มอบหมายหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรนะครับจัดการประกวดมากรรมโคเนื้อครั้งที่หนึ่งนะซึ่งก็มีตั้งแต่สร้างประเภท5รุ่นนะครับโคพื้นเมืองและโคลูกผสมบรามันโคลูกผสมยุโรปนะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะได้รับการตัดเหลือกนั่นนะมีชาวบ้านเนี่ยเอาโคมาประกวดกันนุกหน้าเดียวแหลกเป็นประสบการณ์การจัดฟาร์มเพราะวันนี้จะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยเขาได้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาจะมางานเพื่อจังหวัดชุมพรนี่เขายืนยันนะครับว่าจะต้องส่งเสริมกันเลี้ยงโคเนี่ยโคเนื้อเนี่ยย่างต่อเนื้องไม่เป็นซ่องรองใครเลยทีเดียวเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยจะได้เรียกว่ามีโอกาสลืมตาปากได้เอานั่นก็เป็นเรื่องที่ธนากรโกศลเมธีลุงสิทธิ์ไตรสาธิตเนี่ยก็ไปหาเข้าส่งกันมาต้องขอบคุณหมานะครับอีกเรื่องครับที่บ่าวช้างธนากรส่งกันเข้ามาเขาว่าหือฮากันใจโตเลยปาฏิหาริย์เข้าสร้างร้านแค่นั้นนะโดยบรรดา สายมู่สิจานุทิศทั่วประเทศเดินหน้ามาสมัครส่งเข้าสามลานอำเภอท่าแสหลังจากเกิดปรากฏการณ์บารมีทำสว่างสวยหน้าเหมือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประธานเทียนพันซ่าและตราปัดผัดร้องให้กับสำนักงานให้สมัครส่งเข้าสามลานโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบุญวัฒน์การจังหวัดพร้อมด้วยนายปีชามีสุวรรณนายกอบต.ซ่องพี่น้องนายนุกไรวงธรรมกำนันตำบลซ่องพี่น้องนำขบวนอัญเชิญย่างส้มพระเกียรติถามกลางชาวพุทธที่มาได้รวมพิธีนะครับอาจารย์ดำนาอาทิตย์คุณโนครับเจ้าวัดสำนักทรงเข้าสามลานพระเกจิชื่อดังซืบถอดสายวิชาพุทธาคมลานหน้าและเกจิพักกลางใต้เปิดกูวิชาจากอดีตที่พักทรงลานซึ่งมันลางมานานนี่นะครับสู้ส่วนรวมศรัทธาครุฑแก้ดวงตกย้อนกลับตั้งแต่ปีสี่ยกลง20ปีที่แล้วนะครับทางดินแดนนี้สุดโทมทางข้าวเป็นลูกลังลำบากหลวงปู่ทิมวัดผาคว้างได้นี่มันพระอาจารย์อำนาจได้มาจำพรรษาปฏิบัติธรรมที่นี่พระอาจารย์อำนาจซึ่งบวชตั้งแต่เมื่อปี2541ที่วัดหม่อดกรามจังหวัดเชียงใหม่ได้ลำเลียงเวทมนต์คาถาคมจากคารวะจอมทองเย็นกรรมฐานครับเกจิอาจารย์ผักเนื้อทางครูบาอาจารย์ทิพย์ครูบาดวงดีหลวงปู่ภูทิมก่อนจะเดินดุดงลงมาผักกลางเลยผักตายฝากตัวเป็นศิษย์เกจิระดับประเทศย่างหลวงพ่อคุณหลวงปู่สร้างหลวงปู่พูนหลวงปู่แท้มแล้วก็หลวงปู่อุดมนี่นะครับทำไมปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลพญาขุดแก้ดวงตกวิชาสักเส้นหลายมือกลายเป็นที่สุดแห่งความตักติดกับใครดวงตกชีวิตติดครับทำมากินไม่ขึ้นเสริมดวงและบูชาพญาขุดคลายกรรมพลิกลายเป็นดีกันน่าเอานี่ก็เรียกได้ว่านายเสน่ห์ศิลาหัวในวันนาจุดตัวเดินท่อนอุทยานเสด็จในคมลงชุมพรได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองและเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินสำรวจป่าถึกลอยโต๊ะระหว่างไทยพม่าต้องนอนกลางเต็นท์ในป่าดงนิบสัตว์ตายและสิ่งลึกลับเยอะแยะหมดลูกน้องทุกคนเนี่ยครองพญาขุดติดตัวไม่เคยมีใครเจอบัดเด็ดสลายหรือขุดพี่ปีศาจมาหลบป้วนเลยแม้แต่ครั้งเดียวปลอดภัยกลับมาถูกไล่มาเรื่องนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนะได้ไปเรียกได้ว่าแหวไปก็ไปทำบุญสุนทานกันบ้างนะอันนี้ขอบคุณธนากรโกศลเมธีนะน่าจะได้พญาขุดแก้ดวงตกมาสักหลุมสองหลุมนะครับมาช่วยกันทำให้เราได้ผลจากเรื่องราวของความยากจนกันได้นะครับท่านผู้ฟังนะเอาเดินทางมาจนถึงช่วงกล้องพยากรณ์อากาศแล้วเร็วเอ้อนะยี่โป้กรกฎาคมถึงยี่สิบเจ็ดครับเพชรบุรี 30% ประจวบ 40% จำนวนฝนในชุมพรหมากว่าเผื่อน 60% สุราจนถึงราชวัฒน์ก็ 30% ก็ฝนหมากหมากพันนีพายุบันนี้นะครับถือในเลก็ยังอยู่ที่ประมาณ2เมตรพี่น้องชาวเรือแฟนรายการพุ่มหมากไม้ระมัดระวังกันสักนิดหน้าเอาเวลาหมดกันแล้วครับคุยพ่อมาตูน84188088ต่อชาวพบกันไหมครับสำหรับวันนี้ก็คุณกันในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: 1 2 1 1 1 4 4 4 MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: M-COT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับช่วงเวลาดีๆนะคะของการเริ่มต้นในวันฝนตกค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามเช้านะคะกับเช้าวันจันทร์นะคะ27กรกฎาคม2569ค่ะดูรายการส่งต่อเป็นช่วงเวลาดีๆเติมเต็มความสุขนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยช่วงเวลายามเช้าตรงนี้กับกนกพรออนแอร์นะคะก่อนวันหยุดหรือหลายๆคนก็หยุดเลยยาวๆนะคะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะคะลาต่ออีกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาวเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆอะไรที่เป็นข่าวสารพร้อมกับการเดินทางนะคะให้กับคุณฟังทุกคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะแชร์เรื่องราวดีๆกันนะคะสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็วันพุธก็เป็นวันหยุดนะคะวันอาสาฬหบูชาแล้ววันที่30ก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะบางที่หยุดบางที่ไม่หยุดก็ลองรีเช็คกันดูนั่นเองค่ะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะคะหยิบยกมาฝากกันนะคะเช้าๆก็ฟังสบายๆคุณผู้ฟังมีข่าวสารอะไรที่จะสื่อสารนะคะฝากนะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังคนอื่นๆนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะในช่วงเวลาตรงนี้ฟังงานเพลงลูกกรุงนะคะเพราะๆเย็นๆสบายๆพร้อมมอบเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะก้าว 10.75 แล้วก็ 104.75 นะคะ 077-641-567 ค่ะ

0: ฟังสบายๆนะคะช่วงยามเช้าค่ะนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะในเช้าวันจันทร์นะคะหลายๆคนก็เตรียมความพร้อมนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกระหน่ำพรออนแอร์ตรงนี้ด้วยค่ะใครทำอะไรนะคะมีความสุขนะคะหรือว่านะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในการใช้ชีวิตก็จะต้องรับมือนะคะด้วยสติเสมอนะคะช่วงนี้ทำใจให้สบายใกล้จะเข้าใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะคะอย่างน้อยแล้วก็ทำสิ่งดีๆที่เราควรทำนั่นเองค่ะเอาล่ะข่าวเล่าเรื่องราวนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะแชร์เรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวนะคะที่มีประเด็นในโลกออนไลน์มากมายเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งที่ตกเป็นศูนย์กลางของข้อโต้แย้งค่ะที่ร้อนแรงมากในประเทศไทยนะคะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เราได้เห็นกันนะคะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาด่าทอผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งบนรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครค่ะเหตุการณ์นี้ดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในประเทศไทยจนทำให้สถานทูตอิตาลีต้องออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการและล่าสุดกลุ่มหนุ่มสาวนะคะเหล่านี้ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานเนี่ยนะคะก็มีหญิงคนนึงให้พวกเขาเนี่ยเบาเสียงใช่ไหมแล้วก็คำขอก็ได้รับการตอบสนองด้วยความไม่เคารพนะคะสมาชิกบางคนในกลุ่มก็ถ่ายวิดีโอเยอะเย้ยบ้างพูดจาหยาบคายบ้างส่งนิ้วกลางให้บ้างอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะคนฟังจนนำไปสู่การแชร์แบบวงกว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นะคะจนนำมาสู่การทำคลิปขอโทษนะคะก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขออภัยประชาชนชาวไทยสำหรับพฤติกรรมการดูหมิ่นในวัฒนธรรมของพวกเรานอกจากนี้พวกเราก็ยังประกาศว่าเด็กชายคนดังกล่าวจะเดินทางกลับอิตาลีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นสื่ออิตาลีก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มี ยอดนะคะผู้อ่านสูงสุดนะคะบ้านเราก็เป็นเมืองที่ดิฉันคิดว่าโดยส่วนใหญ่นะคะบ้านเราก็เป็นสยามเมืองยิ้มนะคะสยามเมืองยิ้มแล้วก็มีวัฒนธรรมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวัฒนธรรมที่ดีค่ะคุณผู้ฟังที่เราควรจะคงไว้รักษาไว้นะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเอ้าความเป็นไทยของเราวัฒนธรรมความรักในความเป็นไทยของเราในทุกคนมีอยู่แน่นอนนะคะวันใครที่จะมาทำเขาเรียกอากัปกิริยาที่มันไม่สุภาพนะคะแล้วเกินใจจะรับไหวก็จะต้องมีในส่วนเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะได้เห็นกันในภาพข่าวแล้วก็ในส่วนของคลิปนะคะที่ทำให้เรื่องตรงนี้มันคลี่คลายลงนั่นเองนะคะหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณฟังขาบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยนะคะว่าเรื่องของการปลูกเรื่องของต้นไม้นะคะผักใบเขียวดอกไม้หรือแม้กระทั่งนะคะพืชผลทางการเกษตรต่างๆนะคะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ทำไมมันเอ๊ะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะวันนี้นำเสนอปัญหาสิ่งต่างๆที่เราเจอหมดไปได้ด้วยนิ่นเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอีกครั้งเพราะว่าดินดีแล้วจะปลูกอะไรมันก็ง่ายขึ้นเนอะต่อให้นะคะเราโอ้ใส่เต็มที่เลยแต่ถ้าดินมันไม่ดีดินมันไม่รับสารอาหารมันก็เท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีเพราะฉะนั้นใครการใช้งานตรงนี้ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ถึง 5-7 ไร่โปรโมชั่นค่ะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามา1ซองนะคะทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990นะคะ02-1143990ค่าประกันค่าส่งสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเรื่องราวดีๆแบ่งปันความสุขกันตรงนี้ยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะก็ ต่อเขาเรียกว่าอะไรนะส่งต่อเป็นพลังดีๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะออนแอร์กันนะคะและที่สำคัญเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังและเลือกมาก็ส่งมอบให้ทุกๆคนเช่นเดิมนะคะงานเพลงดีๆตรงนี้นะแล้วก็มอบเป็นพลังให้กับคุณผู้ฟังนะคะในการเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาของความสุข

ค่ะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขกนกพรออนแอร์เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่พร้อมกับงานเพลงของพี่หนุ่มค่ะคิดว่าทันนะจ๊ะ ในฝันของทุนทองใจค่ะมอบทุกเสียงทุกสายเลยพี่อีทพี่เป็นแหลมสายพี่อีทพนารายดีเจพี่โอพี่ปริยาพี่เขียวพี่แดงพี่ออสป้าแดงหน้าอำเภอและทุกคนนะคะที่รับฟังทุกคนในฝันจากทุนทองใจและเดี๋ยวกลับมาหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยสาธารณสุขเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งโดยการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งนี้พบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยงานบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบหมอพร้อมกรมปศุสัตว์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทางการจีนแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเข้าไทยย้ำขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปล่อยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่และตับห่านมายังประเทศไทยซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าโลกหรือ WTO ที่ยึดการปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้าอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นการพิจารณาโดยกรมปศุสัตว์ได้ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากฝ่ายจีนเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสัตว์ปีกตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจริงซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์กระบวนการดังกล่าวยังห่างไกลขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากยังต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอีกหลายขั้นตอนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยถึง30กรกฎาคมนี้โดยในช่วง27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซ

0: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้มาแล้ว

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพ

เวียนครบรอบขอนอบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลัง

กับงานเพลงนะคะเริ่มต้นในเบรกที่2ตรงนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการนะคะกนกพรออนแอร์ช่วงของอสมทชุมพรกันตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรับฟังพร้อมกันนะคะ2คลื่นสะดวกคลื่นไหนก็จัดไปได้เลยนะคะใครเดินทางอยู่ใครขับรถอยู่ก็วันนี้อาจจะเจอฝนระหว่างทางกันบ้างก็นะอย่าขับรถเร็วอันตรายค่ะเวลาอุบัติเหตุเวลามันลื่นเวลามันถลายเวลามันเหวี่ยงเนี่ยมันหยุดไม่ได้นุ่นเคยเจอความรู้สึกนั้นก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัยไว้ก่อนละกันนะคะหลังๆเนี่ยขับรถนะขับทางไกลแล้วเขาเรียกว่าอะไรนอนน้อยนี่คือขับไม่ไหวแล้วนะคะนี่บอกตรงๆเลยว่านี่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปมากๆนะคะบางทีเหมือนถ้าเราตื่นเช้ามากๆแล้วจะต้องไปทำงานแล้วขับรถกลับเลยเนี่ยขับไม่ไหวจริงนะคะวันนั้นเนี่ยกว่าจะถึงบ้านมันเกือบตีหนึ่งเอ้ยเที่ยงคืนแล้วคือแบบถึงบ้านอีกประมาณสัก3กิโลนั่นง่วงตอนนั้นล่ะง่วงแบบชนิดที่ว่ามองไม่เห็นทางจริงๆนะบทคนจะง่วงเนี่ยหน้าบ้านก็ลงข้างทางได้นะจ๊ะหลายครั้งแล้วนะคะไม่ใช่แบบครั้งเดียวหมายถึงว่าเกือบอะนะเกือบเรารู้ตัวเองก็คือต้องพักตลอดนะคะต้อง

าที่นอนที่มันปลอดภัยด้วยนะจะ เขาเรียกว่าติดสตาร์ทเครื่องนี่ก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะคะขาดอากงอากาศกันไปเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นต้องหาที่ที่ปลอดภัยต้องดับเครื่องยนต์นะคะหาที่ที่ปลอดภัยหลับสักนิดนึงเปิดกระจกก็ไม่ได้นะโจรก็เยอะขโมยก็น่ากลัวคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเมื่อสักครู่ขอบคุณป้าไก่ด้วยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยโทรมาบอกว่าที่ประกาศตามหากระเป๋าสตางค์นะคะที่ลูกค้ามาทำหล่นหายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วของคุณพัดสุดนะคะมารับแล้วก็ตามหาอยู่เพราะว่ามาทานข้าวต้มกุ้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มารับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณป้าไก่ด้วยที่แจ้งข่าวนะคะก็นะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็ขอชื่นชมนะคะก็เวลาเราเก็บของเนอะบางทีคนที่ทำของหายเนี่ยทุกใจนะในกระเป๋าก็มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีอะไรที่สำคัญเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องพอสมควรเลยนะคะเวลาเราทำกระเป๋าสตางค์หายเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะคะคุณผู้ฟังคะพี่เขียวขอมาฝนตกรถติดนะคะฝนตกรถติดค่ะนะคะซึ่งก็เป็นเพลงของนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะก็มอบให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะสุรชัยสมบัติเจริญมอบทุกเสียงทุกสายค่ะแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะพร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆแบ่งปันความสุขแล้วก็เดี๋ยวเพลงปล่อยของอ้นนะคะป้าไก่ขอมามอบป้าแดงนะอำเภอป้าเล็กผัดไทยและแฟนรายการทุกคนค่ะ

0: พลงตรงนี้ด้วยนะคะ2เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกและถามถึงนะคะวันนี้สายเยอะอยู่นะคะ9สายแล้วจ้ะมีคนต้องคิดถึงแน่เพราะว่าเดี๋ยวมีวันหยุดใช่ไหม เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะเดี๋ยว2เสียง2สายหลังจากนะคะ9:35 เดี๋ยวโทรมานะคะจะได้ขอเพลงจะได้แบบว่าคลายความคิดถึงเปิดแบบโฟลว์เลยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ไปอัปเดตเรื่องราวสุขภาพกันดีกว่านะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองเทคแคร์กันหน่อยช่วงนี้ห่วงใยก็นำมาฝากนำมาเล่านำมาบอกต่อนะคะช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะอยากบอกและก็เล่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เตือนกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องใดๆก็นะสำคัญนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพของเรานั่นเองค่ะเตือนเรื่องของไข้เลือดออกหน่อยได้ไหมคะไข้เลือดออกค่ะคุณฟังค่ะน่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหเขาก็รณรงค์กันเต็มที่เลยล่าสุดที่คุณหนูเล็กอ่ะคุณหนูเล็กเป็นเนี่ยเข้า ICU นอน ICU หลายวันเลยนะแล้วก็พอเธอหายเธอบอกว่าโอ้ตอนแรกก็เตรียมทำพินัยกรรมนะคะโน่นนี่ให้สามีให้ลูกและแล้วก็ไม่คิดว่าจะรอดมาได้เกร็ดเลือดต่ำบ้างละอะไรแล้วมันไม่มียาที่จะจำเพาะเจาะจงที่จะรักษาโรคไข้เลือดออกนะคะคุณฟังเมื่อนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและช่วงนี้ยุงเยอะเนื่องจากว่ามันมีความชื้นมันมีฝนบ้างมันมีความชื้นยุงจะเยอะเพราะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะเป็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาไหมจริงมันก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ไหนนะคะดูน้องสาวคุณกุ้งสุทธิราชที่เสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกนะคะคือเขาก็ไม่มีใครคิดเนาะว่ามันจะพรากชีวิตคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งนะคะมันเป็นความเสี่ยงที่อยากจะบอกมากๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะถ้าเป็นไข้แล้วอย่าชะล่าใจคุณผู้ฟังคะรีบไปหาคุณหมอไข้เลือดออกนะเป็นโรคติดต่อไวรัสแดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยตากล้ามเนื้อและอาจเกิดภาวะช็อกนั่นแหละค่ะที่เสียชีวิตเนี่ยคือภาวะช็อกนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโรคเลือดออกไงอาการสาเหตุรู้ทันนะคะก็จะได้ดูแลตัวเองได้ควรป้องกันโดยกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายนะคะคุณผู้ฟังอย่าให้มีในบ้องในบ้านอะไรก็ทำเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของยุงแล้วกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: ค่ะพรินซ์วิรัติสินนะคะก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เขามีโปรเด็ดโปรดีจะสิ้นเดือนแล้วนะคะรีบเลยพรินซ์กาแฟครั้งที่2นะคะเสิร์ฟความสุขเสิร์ฟสุขภาพดีๆทั่วไทยในราคาแฟร์เลยนะคะต้องบอกว่านี่อันนี้คุณผู้ฟังต้องไปซื้อแพ็กเกจนี้นุ่นว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะราคาเดียวกันทั้งเครือแพ็กเกจตรวจสุขภาพ12รายการใบเทามีทอนคุณหาไม่ได้แล้วนะตรวจ12รายการจะได้รู้ว่าไขมันเกินไหมไขมันดีเป็นยังไงสุขภาพไตสุขภาพอะไรของเราต่างๆเราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ990บาทเท่านั้นจากปกติ 2,200 กว่าบาทนะคะสอบถามได้ซื้อภายในสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะได้โปรนี้แล้วซื้อไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ไปสะดวกไม่สะดวกที่ใจยังไปตรวจนะคะเราตรวจได้จนถึงสิ้นเดือนหน้ามีเวลาจนถึงสิ้นเดือนหน้าแต่ต้องซื้อภายในสิ้นเดือนนี้นะเดี๋ยวหมดโปรนะจ๊ะแล้วมานั่งเสียดายว่าโอ๊ยอยากได้โปรนั้นน่ะฟังอสมทมาอะไรอย่างงี้จัดซะนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆในช่วงของกนกพรอ่อนแอขอบคุณด้วยโรงพยาบาลวิรศิลป์นะคะเอาละค่ะก็แชร์ความสุขกันตรงนี้พร้อมเดินทางนะจ๊ะ
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาง
3: านเพลงนี้นะคะป้าแดงหน้าอำเภอขอมาบอกว่านักเพลงคนจนนะคะสายยันสัญญามอบนะคะป้าไก่ด้วยนะคะแล้วก็พี่หนุ่มหมูสองนะคะป้าเล็กตอนนี้ก็ส่งใจป้าเล็กก็เกิดอุบัติเหตุนะคะขาหักนะคะก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็ทราบจากป้าแดงว่าผ่าตัดก็ขอให้ป้าเล็กหายเร็วๆแล้วกันนะคะก็เป็นแฟนรายการที่ติดตามแล้วก็รับฟังกันมาตลอดเลยทีเดียวค่ะหนึ่งงานเพลงนี้นักเพลงคนโจรแล้วเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้มา2เสียง2สายหน้าไมค์ผ่านทาง077641567นะคะขอเพลงแบบด่วนๆกันค่ะ

0: มาค่ะหน้าไมค์กันนะคะ2เสียง2สายนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้0776415567ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: ขอเพลงกันดีกว่าฟังเพลงนะคะสายแรกของเราติดมาแล้วเจ้าสวัสดีค่ะสายแรกค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับไม่ได้ฟังเสียงพี่เขียวในรายการกนกพรออนแอร์นานแล้วนะคะ
2: ถ
0: ึ
2: งแฟนเพลงทุกคนอยู่ครับ
0: โอ้พี่เขียวสบายดีนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผมสบายดีครับ
0: โอ้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เล่นไม่ยากของเกรียงไกรกรุงสยามที่ครับ
0: เล่นไม่ยากอาหารเกรียงไกรจ้าพิเศษให้ใครคะพี่เขียว
2: เอาจากทุกๆคนเลยครับ
0: โอเคได้เลยทานข้าวแล้วนะคะ
2: ครับผม
0: โอเครอฟังค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสายแรกเราไปแล้วจ้ามาเราสายที่สองนะจ๊ะใครอยากฟังเพลงไหนนะคะก็จัดให้แบบด่วนๆนะคะพร้อมกับหาเพลงไปด้วยสวัสดีค่ะสายที่สองค่ะติดแล้วค่ะ
3: ครับสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีค่ะวันนี้หนุ่มคู่เลยนะคะ
3: พี่เขียวต้องพี่แดงไงครับ
0: อ๋อนี่เขียวกับแดงเขาคู่กันเลยนะคะนี่ถ้าขาว
3: คู่กันจ้าเพชรแดงแดงเพชรครับ
0: อ๋อเขียวมาแล้วแดงมาแล้วเหลือขาวเหลือดำนะคะ พี่แดงอยู่ไหนคะวันนี
3: ้วันนี้ก็อยู่ริมเขาเนี่ยเหมือนเดิมครับ
0: ดูแลช้างอีกเหรอคะ
3: ก็ด้านในก็จำเป็นครับ
0: ก็ชอบของใหญ่ค่ะของใหญ่ๆ
3: ครับ
0: วันนี้ฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
3: วันนี้เอารักราวหนาวลมของพ่อครับ
0: รักกราวหนาวลมอาหารของพ่ายพิเศษให้ใครคะ
3: ก็เมาไม่ชื่อเขียวแล้วพี่อิฐก็ไม่ผมไม่พี่อิฐด้วย
0: จ้า
3: แล้วก็คุณหมู่สองน้องนัดแล้วก็น้องล็อกลงไหลไม่ก้าวติดแล้วครับ
0: ก็พี่แดงปาดหน้ามาแล้ววะ
3: เอาด้านแรกเกรงใจของกันเลยคนแก่ๆทำเสียงไม่รอเขา
0: โอ้ยจ้าโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: เสียงไม่รอเขาน้องนุ่น
0: จ้าโอเค
3: ด้านแรกแก่แล้วหลานหญิงบอกว่าแก่
0: ไม่เป็นไรแกพี่อย่าพูดดังเบาๆพูดก็เจ็บเอาหลุดเลยเพราะว่าใครแก่เห็นไหมพี่แดงนะฮะโทรศัพท์ลงโทษเลยเขาบอกว่าห้ามพูดดังคำว่าแก่นี่มันกระเทือนนะคะโอเคจัดไปขอบคุณสองเสียงสองสายนะคะไปฟังเพลงกันดีกว่าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: เอาละนะคะช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันความสุขกันนะคะติดสายอยู่ คุณบอกว่ากระดกพรหายไปไหนคะกระดกพรไปเข้าห้องน้ำมาค่ะช่วงนี้กินน้ำเยอะแล้วอากาศที่เนี่ยมันเย็นๆเนื่องจากว่าฝนตกคุณฟังก็ถ้าโทรมาในรายการแล้วนุ่นไม่ได้รับไม่ต้องตกใจนะคะวิ่งไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเขาบอกว่าเราไม่ควรอั้นจริงๆเพราะว่าเคยไปนอนโรงพยาบาลกันอั้นปัสสาวะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนหลังๆก็คืออย่าเก็บมันไว้โปรดจงไปห้องน้ำนะคะตามนั้นเลยอ่ะร้องเป็นเพลงได้นี่ก็คือแปลกมากนะคะช่วงเวลาตรงนี้เดินทางพร้อมกันนะคะแชร์สิ่งดีๆนะคะก็เรียกได้ว่าส่งมอบเรื่องราวข่าวสารนะคะทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันนะคะจ้ะมาจัดให้เลย
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: แน่นอนนะคะเสริมสิริฟาร์มาซีบอกกล่าวเล่าด้วงด้วยใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะนำเรื่องราวมานะคะสำหรับนะสมุนไพรไล่หวัดแก้หวัดนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนนะเนาะไข้หวัดเอ่ยคัดจมูกน้ำมูกไหลท้องอืดวิงเวียนปวดเมื่อยเรามีภูมิปัญญาสมุนไพรคือมรดกภูมิปัญญานะคะชี้ที่ช่วยป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันวันนี้นำมาฝากกันง่ายๆมีทุกบ้านเลยจ้ะนะคะตะไคร้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระนะตะไคร้นะแก้อักเสบต้านไวรัสไข้หวัดนะคะทำยังไงกับตะไคร้ดีอ่ะต้มน้ำตะไคร้จิบบ่อยๆได้ตลอดวันนะคะช่วยได้สมุนไพรนะคะที่ยอดเยี่ยมของเรานั่นเองค่ะฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาตรงนี้
1: ยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาซี
0: เอาล่ะนะคะวันนี้งานเพลงเยอะจังเลยนะคะเพลงค้างเราก็เยอะนะจ๊ะเดี๋ยวทยอยจัดให้คุณผู้ฟังค่ะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ของน้าน้อยขอเพลงอย่าเรียกป้ามานะจ๊ะโอ้ไม่ได้เรียกป้าเรียกพี่สิ ถ้าเราไม่แน่ใจอายุใครนะคะคุณฟังก็บอกไปเลยว่าเรียกพี่ไว้ก่อนนะคะต่อให้เขาอายุมากกว่าเราไม่ต้องสนใจเรียกพี่ไว้ก่อนนะคะบางคนบอกทำไมน้องนุ่นบอกดีเจพี่นุ่นอ๋ออยากเป็นเหมือนดีเจพี่อ้อยไงนะคะก็เป็นดีเจพี่นุ่นนะคะ เหมือนพี่เบิร์ดให้เรียกพี่เบิร์ดต่อให้ใครจะอายุมากกว่าพี่เบิร์ดเราก็ต้องเรียกพี่เบิร์ดอยู่ดีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจัดไปเลยนะคะอย่าเรียกป้านะจ๊ะเรียกป้านี่อาจจะมีเคืองมีโกรธกันได้งานเพลงตรงนี้นะคะที่น้าน้อยขอมาเดี๋ยวนะขอหาเพลงที่อย่าเรียกป้าของสายพินเนาะสายพินนะจ๊ะอ่ะช่วงเวลาของรายการออนแอร์และแชร์ทุกๆความสุขให้กับทุกคนด้วยนะคะ

เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะสนุกดีแท้นะคะเพราะว่าคึกคักนะคะวันนี้รายการดิฉันคึกคักมากค่ะเสิร์ฟกาแฟก่อนเลยนะคะเสริมความสดชื่นและความคึกคักของเราเนี่ยนะคะก่อนวันหยุดยาวๆนะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้แบบสุขภาพดีไม่ต้องรู้สึกผิดกาแฟสูตรย่าหวานจาก Coffee Farm ค่ะห่อสีเขียวนะจ๊ะส่วน Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำค่ะหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังมีนะคะได้ดูแลสุขภาพด้วยจากครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวเลยนะจ๊ะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆนะชาร์จพลังกันหน่อยด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็คถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุแบล็คจ้ะนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายใบกาแฟคั่วบดโทรได้สอบถามได้0899672216077536399 LINE นะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสพิมพ์ Coffee Farm เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok ShopShopee Lazada จัดไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ฝากถึงเรื่องราวดีๆนะคะช่วงเวลาของการเดินทางตรงนี้นะคะอย่าลืมด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอเป็นพลังดีๆนะคะที่ส่งต่อให้กับทุกคนด้วยกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะก็ขอให้มีกำลังใจที่ดีและก็เดี๋ยวนะมีกำลังใจที่ดีด้วยแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันพลังและกำลังใจดีๆตรงนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะฝากถึงเรื่องราวนะคะหลายๆคนค่ะนะถ้าสมมติว่าเราใช้เกี่ยวกับเรื่องไฟนะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงขโมยเสียงอุบัติเหตุนะคะบางจุดไฟไม่มีมันมืดนะคะเพราะนั้นถ้าเราติดตั้งอะไรต่างๆเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะจ๊ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุม300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะมีแสงสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรมุมกันน้ำนะคะไม่มีหวั่นเครื่องใช้ง่ายค่ะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะจ๊ะพร้อมฟรี1นะคะเขาเรียกว่าพร้อมฟรีนะคะโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ได้ราคา 1,290 บาทโทรนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเอาละค่ะขอเพลงพี่สาวละแมอยากมีที่จอดใจจ้ะนะคะจัดไปทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะมอบทุกเสียงทุกสายอยากมีที่จอดใจของมนแคนแคนคูนค่ะและเดี๋ยวไปพักเบรกนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้ามาเคลียร์เพลงกันนะคะและปิดท้ายครึ่งชั่วโมง

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขอบคุณประชาชนเข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนคัดกรองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการโดยรัฐบาลพร้อมทบทวนคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและนำคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายกำหนดการอุทธรณ์ขอประชาชนอย่า กังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลา5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมากทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้ถือบัตรกว่าล้านคนมีประชาชนอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปีมากกว่า 5 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตวันนอรับเหตุยิงถล่มจุดตรวจนราธิวาสอาจทำพูดคุยสันติสุขยุ่งยากมากขึ้นแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวโน้มการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มจุดตรวจบูเกสตามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5คนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษให้ได้ซึ่งการปฏิบัติการขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงและไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกส่วนการยกระดับประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีอยู่แล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงเข้มแข็งและต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่ทำให้การพูดคุยเกิดความยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ที่ต้องการให้เกิดคุยมีเกิดการคุยมีหลายกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทางรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้ยืนยันว่าการพูดคุยถือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งการพูดคุยเพื่อเดินหน้าสันติสุขอย่างยั่งยืนและจากการประเมินในขณะนี้คิดว่าการพูดคุยเป็นวิธีหนึ่งส่วนมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยหนีไฟป่าอิตาลีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสื่ออิตาลีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณคาบสมุทรกาการโนประเทศอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องสั่งปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างชายฝั่งเบรชคิชีและวิสเตส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชายหาดราว400คนได้รับการอพยพต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณปีเลฟราบาเลนอกเมืองเปสคีชีก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณอ่าวมักนาโคราและอาเซนาโดยมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟขยายวงกว้างทีมดับเพลิงเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำภูมิภาคและอากาศยานรวมถึงเครื่องบินดับเพลิง2ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
2: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT

คลียร์งานเพลงที่ขานคุณฟังไว้นะคะอันนี้จากพี่อิดแหลมทรายค่ะเขตปลอดคนลวงแคทลยามาราศีมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะแบ่งปันความสุขกันนะคะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีความสุขสบายใจสบายกายทุกสิ่งอย่างนะคะใช่ไหมคะแล้ววันหยุดเนี่ยก็เตรียมตัวทำบุญนำใจให้ดีทำจิตให้สงบนะคะเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตั้งอยู่ในความดีค่ะทำดีแล้วมันสบายใจนะคะบางคนบอกทำดีไม่เห็นได้ดีเลยอันนั้นเราคิดไปเองทำดีก็ต้องได้ดีค่ะทำไม่ดีย่อมไม่สบายใจแล้วก็ได้ไม่ดีด้วยนะคะวันนั้นก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีค่ะงานเพลงจากพี่อิดพลรายนะคะมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิดพี่แป้นแหลมทรายพี่หนุ่มโมสอง

พลงนะคะพี่แป้นแหลมทรายขอมาแผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนะคะจัดไปช่วงเวลาท้ายรายการนะคะหลงเพลงของใครบ้างหรือเปล่าคะคุณฟังเดี๋ยวนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครบเนาะครบใช่ไหมคะกลัวจังเลยกลัวไม่ครบนะคะฝากหน่อยค่ะใครที่อยากจะมีช่องทางการสื่อสารดีๆที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะคุณฟังขาน่าเชื่อถือตรงจุดนะคะใครมีอยากมีช่องทางประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่ได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านการเดินทางการทำงานพร้อมใกล้ชิดนะคะด้วยเสียงนะคะที่เป็นกันเองและนะความน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุสมททั่วทั้งประเทศนะคะฮะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่สนใจนะคะมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่ช่วงเวลาโอกาสได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มภูมิภาคนะคะใครสนใจสามารถนะคะขอรายละเอียดแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยค่ะเอาละหมดเวลาแล้วนะคะวันหยุดต่อเนื่องนะคะพรุ่งนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะทุกคนก็ไปทำสิ่งดีๆถวายเป็นพระราชกุศล นะคะวันที่29นะวันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาขอทุกคนทำสิ่งที่ดีขอทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้เป็นสตริงใหม่ๆสักเพลงนะคะเพลงนี้ของลิปตาค่ะปฏิเสธไม่ไหวขอบคุณนะคะแล้วเจอกันส่งเสียงมาให้กับคุณฟังได้ฟังกันนะคะไม่มีเหงาแน่นอนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ส่งไม้ต่อยกับพี่ดีเจเชอรี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: else.
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Call to me
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
10: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหร
10: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบ บู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันในช่วงนี้นะคะช่วงที่ต่อจากกนกพรออนแอร์เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะคุณผู้ฟังฝากผลิตภัณฑ์ของเพศสัตว์เอาไว้ด้วยนะคะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็จะพบกับเชอรี่นะในช่วงนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นกำลังเปิดดูเพลงคุณฟังสื่อสารมานะเพลงแรกนี่พี่อีทสื่อสารมานะคะจากหลังสวนค่ะแล้วก็บอกว่าใช้แป้งเย็นเพศสัตว์มาเนิ่นนานแล้วใช่ไหมคะแป้งของเราเนี่ยมี3สี3กลิ่นนะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะฝากไว้ด้วยนะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะสาวๆเขาก็อยากทำให้หนุ่มๆหลงไหลเนี่ยไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองสตางค์หรอกความหอมเย้ายวนเย้าใจนี่แหละของแป้งเย็นเพศสัตว์หนุ่มหน้าไหนก็หลงฝากปากกันไปด้วยนะคะงานเพลงนะคะมีหลายท่านที่สื่อสารมาทั้งถาแซะทั้งพี่หนุ่มหมู่สองหลังสวนด้วยนะคะเพลงแรกก็พี่อีทเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านถ้าใช้สบู่เพสัตจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะนอกจากจะอาบแล้วผิวเนี่ยหอมสดชื่นนะคะอาบสดชื่นแล้วก็ผิวก็หอมสดชื่นด้วยเวลาใครดมก็ตาม แล้วแต่สบู่เพสัตก็ช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะต้องยกให้เพสัตเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมแบบหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเจียวละนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดชื่นกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นะคะคุณฟังสีม่วงนี่อมชมพูด้วยแหละนะอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเอ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเราให้คุณพิสูจน์เอาเองนะไปซื้อมานะคะในช่วงนี้นะคะคุณฟังก็เดินทางไปไหนมาไหนกันเยอะแยะเลยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยเพราะว่าเป็นช่วงแห่งการเทศกาลมันหยุดยาวเลยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันที่สุสานมา2งานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ค่ะคุณฟังก็รับฟังงานเพลงไปแล้วนะคะในช่วงที่คุณผู้ฟังอาจจะหยุดตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้มารืนนี้มาเรื่องนี้แล้วยาวเลยนะคะก็มารับฟังรายการนี้บ้างอะไรบ้างนะฟังได้ทั่วโลกค่ะ mcord.net เนี่ยนะคะบางทีคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาฟังไม่หรอกเธอนอนช่วงนี้นอนนะคะอยู่อเมริกานะน้องก็อยู่นะแคนาดาบ้างซานฟรานบ้างอะไรแบบโอ้แยกย้ายกันหลายคนมีแต่เชอรี่นี่แหละที่อยู่รับใช้คุณผู้ฟังและแป้งเย็นเพศาส3สี3กลิ่นของเรานะฮะแป้งเย็นเพศาสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเพศาสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพศาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะใจเย็นๆค่ะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่ก็เพราะว่าใช้แล้วมันจะเห็นผลสักวันหนึ่งเราจะมีคู่แท้ที่จะมาเจอกันนะคะพี่อิทบอกว่าเนี่ยรออยู่เนี่ยพี่ก็ใช้ตั้งนานแล้วนี่ก็ใช้ตั้งนานแล้วนะคะก็ไม่เห็นมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนเราจะไปรู้เหรอว่าใกล้หรือไกลนี่เราจะได้เจอเขาใครสักคนอะไรแบบนี้นะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทำใจร่มๆเหมือนกับอากาศที่ร่มบ้างร้อนบ้างนะคะต้องใช้แป้งเย็นเพศัตนะคะอาบน้ำด้วยสบู่ของเราแล้วอย่าลืมเด็ดขาดแป้งของเชอรี่และคุณผู้ฟังก็คือแป้งในใจคือแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็เจอกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ไปละสวัสดีค่ะ1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ชีพจ่อแฉคดีหัวสวเพิ่มลั่นเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนขึ้นตึกบัญชาการผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์กรณีออกมาพาดพิงปมหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องใน

0: นามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อนายอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าเอาเลยก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพระดอนเผยพรรคเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพเหตุเสียหายถึงพรรคนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเปิดเผยหลักฐานการหัวสวโดยมีการพาดพิงชื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายประดอนด้วยว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นรวมถึงหลักฐานก็เป็นหลักฐานเก่าส่วนจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพในสัปดาห์นี้หรือไม่นายประดอนระบุว่าเดี๋ยวทางพรรคจะหารือกันอีกทีสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายประดอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ตัวบุคคลแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าฟ้องส่วนหลังจากนี้จะมีการฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่ายังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งตรวจสอบแอปหมอพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งตรวจสอบกรณีผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาพร้อมย้ำว่ารู้แล้วข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดแต่ยังไม่ยืนยันเป็นการสวมสิทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยที่ให้บริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนขอให้คนที่พบข้อมูลการรักษาไม่ถูกต้องแจ้งเรื่องเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระทัยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
6: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือน ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: Mcot Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตินะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะก่อนที่จะหยุดยาวอีก3วันแล้วก็มาทำงานอีกทีวันศุกร์แล้วก็หยุดอีก2วันเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนกันก่อนนะคะติดตามรับฟังรับชมรายการอบจพบประชาชนกันได้ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณติดตามรับฟังผ่านทางสวทชุมพร FM 100ผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live จากสวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะสองเลขหมายพูดคุยกันนะคะหรือว่าขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ที่077-504-101และ077-511-453นะคะเพิ่มเติมผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกานะคะฟังไปพร้อมๆกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ค่ะ www.chppao.go.th นะคะที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ไปรษณีย์ค่ะจ่าหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000ค่ะแล้วก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร้อง5นั่นเองค่ะ4ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกแล้วก็โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะด้วยราคาน้ำมันกันเช่นเคยนะคะมีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขึ้นลงกันทุกๆวันเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่กันแล้วบ้างนะคะสำหรับราคาน้ำมันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ไปเริ่มกันที่ปตท.เลยค่ะที่ปตท.แก๊สโซฮอล์95วันนี้อยู่ที่36.69 บาทสตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 31.69 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E 85 27.63 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91 36.32 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95พรีเมียม47.79 บาทสตางค์เบนซิน95 45.68 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์99พรีเมียม

49.79 บาทดีเซลพรีเมียมค่ะ50.05 บาทดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทดีเซล B20 31.69 บาทแล้วก็แก๊ส NGV 20 บาทนะคะที่บางจากค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 27.63 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.39 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม48.45 บาทดีเซลพรีเมียม49.25 บาทดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทแล้วก็ดีเซล B20 31.69 บาทที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95ที่เชลนะคะ37.19 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.89 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.82 บาทเชล V Power แก๊สโซฮอล์95นะคะ49.84 บาทค่ะเชล V Power ดีเซลค่ะ49.84 บาทเช่นเดียวกันนะคะเชลฟิวเชฟดีเซล36.69 บาทแล้วก็เชลดีเซล B20 31.69 บาทค่ะที่คราเทคค่ะสำหรับที่คราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 36.32 บาทเบนซิน95 48.41 บาทดีเซลพรีเมียม49.25 บาทดีเซล B ขออภัยค่ะดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทแล้วก็ดีเซล B20 31.69 บาทนะคะที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.32 บาทแล้วก็ดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทและต่อกันที่PT ค่ะสำหรับที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทแก๊สโซฮอล์91นะคะ36.32 บาทเบนซิน95ค่ะ46.18 บาทดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทและดีเซล B20 31.69 บาทนะคะนั่นคือราคาน้ำมันวันนี้นะคะมาให้ได้ติดตามกันใครเติมไปแล้วบ้างนะคะมีการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงเล็กน้อยจนถึงปรับขึ้นมานะคะในวันที่27 กรกฎาคม 2568ค่ะเอาละค่ะไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเยอะแยะเลยค่ะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะพักฟังเพลงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:31 ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะโทรศัพท์เข้ามาของงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะพูดคุยกันได้ด้วยที่077-504-101และ077-511-453ค่ะขอบคุณสายจากในโสมนะคะพี่เชิดเหรอพี่อะไรเอ่ยขอเพลงเข้ามานะคะแล้วก็มีเพลงขอพูดซ้ำๆของไม้พี่รมพรด้วยแล้วก็เพลงเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะของสายยันนะคะขอบคุณทุกสายเลยที่โทรเข้ามาขอเงินเพลงนะคะยังเพิ่มเติมกันได้ค่ะไปจนถึงเวลาประมาณ12:00 น.นะคะมาติดตามข่าวสารด้านวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะชาวชุมพรพร้อมกันหรือยังคะเราจะมีงานกีฬาเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะมี17ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะในการแข่งขันทั่วทางสนามทั่วทั้งจังหวัดชุมพรนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์กันค่ะระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะและในวันที่8ค่ะมีพิธีเปิดนะคะช่วงเวลาประมาณ16:00 น.เป็นต้นไปค่ะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะไปชมไปเชียร์กันได้เลยนะคะการแข่งขันทั้ง17ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งมีงานแถลงข่าวกันไปค่ะก็รอสำหรับพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรกันนะคะติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะเมื่อวานนี้มีงานบุญมาบอกตอนนี้เนี่ยเริ่มแห่เทียนพรรษากันใช่ไหมเพราะว่ากำลังจะเข้าพรรษาแล้วหลากหลายวัดนะคะก็มีการแห่เทียนกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ26 กรกฎาคม 2569 10:30 น.ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนำโดยท่านนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะไปเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีค่ะที่วัดเทพเจริญวัดธรรมรับรอนั่นเองนะคะตำบลรับรออำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรนะคะก็ในวันเมื่อวานนี้ก็สายบุญค่ะไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะหลากหลายวัดตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีงานนะคะทอดพระป่าสามัคคีบ้างแหละแห่เทียนพรรษานะคะก็ทำบุญกันก่อนเข้าพรรษานั่นเองค่ะมีข่าวดีสำหรับชาวจังหวัดชุมพรนะคะหากว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะยืมอุปกรณ์ฟรีเลยนะคะฟรี 100% เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะผ่านโครงการบริการยืมคืนกายอุปกรณ์ของอบจ.ชุมพรค่ะมีอุปกรณ์สภาพใหม่ค่ะเราซื้อใหม่หมดใหม่เอี่ยมสะอาดนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะมายืมกันได้นะคะติดต่อยืมกันได้นะคะผ่านทางอบต.รพ.ส.ต.ใกล้บ้านนะคะเทศบาลแล้วก็หรือว่าจะติดต่อนะคะมายังกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นะคะติดตามกันได้เลยสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะโครงการดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับการยืมคืนอุปกรณ์นะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงนะคะเครื่องดูดเสมหะถังออกซิเจนนะคะมีให้ยืมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะสำหรับกิจกรรมอวดป้ายนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เข้าร่วมงานอวดป้ายสไตล์ชุมพรด้วยนะคะซึ่งเป็นการแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาค่ะงานเนี่ยจบไปเมื่อวานละมีทั้งคอนเสิร์ตนะคะมีทั้งสินค้าต่างๆนะคะจากจังหวัดชุมพรของเรานะคะให้ได้อวดกันด้วยนะคะสำหรับงานนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรนั่นเองทางเมื่อวานนี้นะคะก็มีเมื่อวานงานนะคะ24 กรกฎาคมนะก็มีพี่ยุ้ยนะคะสกรัตนาสุวรรณนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการค่ะเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยนะคะ
งานก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะยังมีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันมาให้ได้ติดตามรับทราบกันว่าเราทำอะไรที่ไหนกันบ้างนะคะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4สารกลางจังหวัดชุมพรนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายรุ่งดวงภูเมศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะเป็นการประชุมครั้งที่7ประจำปี2569ประจำเดือนกรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดสารกลางจังหวัดชุมพรแล้วก็มีการผ่านระบบซูมด้วยนะคะโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมทั้งรับทราบนโยบายและข้อสั่งการจากผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนค่ะก็มีการประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ24กรกฎาคม2569ค่ะอีกหนึ่งงานที่โรงเรียนพะโต้วิทยาค่ะอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะมวลสุขก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะท่านนายกก็ไปพร้อมกับนายปราโมทดาวเรืองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะมีนายอัธรัตน์คล้ายอักษรประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนพัฒนาภาวะผู้นำกล้าแสดงออกมีทักษะในการให้คำปรึกษาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็การเสริมสร้างบุคลิกภาพรวมถึงทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ทางท่านนายกนะคะท่านนพรอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ให้การสนับสนุนนะคะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้กันนะคะมีข่าวสารอะไรที่จะทิ้งท้ายก็ต้องรอติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงนี้ไปฟังเพลงที่ขอนเข้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะเอาเป็นว่าในช่วงสุดท้ายนี้นะคะมาพูดคุยเรื่องฝนฟ้าอากาศกันนะคะมีการแจ้งเตือนกันมาแล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนค่ะประชาชนใน61จังหวัดเลยนะ61จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศการเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำหลากจุดเสี่ยงดินถล่มแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกถ้ำแล้วก็ลำธารในช่วงฝนตกหนักผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำลำคลองนะคะหรือว่าเชิงเขาก็เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนสำหรับชาวเรือและนักท่องเที่ยวทางทะเลค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือและงดลงเล่นน้ำบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงถึง3เมตรเลยนะคะควรติดตามประกาศเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะคราวนี้เนี่ย61จังหวัดนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะเป็นในช่วงหยุดยาวนี้ด้วยใครจะไปในจังหวัดไหนลองติดตามกันนะคะที่ภาคเหนือค่ะเฝ้าระวังนะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมเชียงภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการค่ะมาที่ภาคใต้นะคะภาคใต้บ้านเราทางฝั่งตะวันออกนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะจังหวัดระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะบ้านเราก็ติดโผไปด้วยนะจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะใครจะเดินทางไปที่จังหวัดอะไรภาคไหนยังไงก็อย่าลืมที่จะติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดด้วยกันแล้วกันค่ะหมดเวลาสำหรับรายการอบจพบประชาชนแล้วค่ะขอบคุณลุงชัยสปรีนะคะขอเงินเพลงเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเอาเป็นว่าทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามากันแล้วกันนะคะจะเจอรายการอบจพบประชาชนกันได้ใหม่นะคะเดี๋ยวมาเจอกับพี่ยุ้ยเลยในวันศุกร์นะคะเดี๋ยววันศุกร์เจอกับพี่ยุ้ยสการัตน์ณสุวรรณวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: จับตาครม.พิจารณาขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการจนถึง30กันยายนก่อนเคาะหลักเกณฑ์ใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.ตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนการฟ้องดำเนินคดีไม่ใช่การปิดปากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการ3คนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ขันที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการ3คนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องประเด็นหัวสว.นะครับมีความคิดเห็นมาจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระประชุมครม.วันนี้ด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.วันนี้ออกมาตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพาดพิงเรื่องหัวสว.ว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วและบอกเลยนะครับว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อเอาเลยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นที่พักฝ่ายค้านพาดพิงแล้วก็นำคลิปที่นำเสนอเป็นคลิปที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว.และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาซึ่งตนก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทต่อคนมาร้องได้รับอิสรภาพและขณะนี้ศาลสั่งให้รอลงอาญาครับนางสุดสำรวยขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหายพร้อมระบุด้วยนะครับว่าคนจังหวัดอำนาจเจริญทราบดีว่าเป็นน้องสะพ้ายและเป็นผู้สมัครสบกลุ่มสตรีและได้ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้ามาสู่รอบประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีกกต.ก็ตรวจสอบจบไปแล้วอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนนายพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองภูมิชัยไทยยืนยันว่าหลักฐานที่เปิดในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับแล้วก็การยืนยันว่าจะฟ้องไม่ใช่การปิดปากเพราะเราเรื่องดังกล่าวทำให้เราเกิดความเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายถึงพรรคขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ถูกสอบถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นประเด็นหัวสว.เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะตอบได้ส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันนี้ครับซึ่งเลื่อนมาเป็นวันจันทร์คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลารับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569จากเดิมวันที่31กรกฎาคมครับโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการปี69ทุกกลุ่ม เริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่31สิงหาคมเดิมก็คือจะสิ้นสุด31กรกฎาคมครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาและผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในขณะนี้ทางทำเนียบแจ้งว่าภายหลังประชุมครม.ครับจะมีการแถลงข่าวเรื่องอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำแถลงโดยนายสิริพงษ์อังคสมคุณเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะคะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะเสนอร่างกฎกระทรวงที่จะกำหนดให้สินค้าแบตเตอรี่นะคะและพาวเวอร์แบงค์นั้นเป็นสินค้าควบคุมค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและก็พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกก่อนที่จะออกสู่ตลาดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่หรือว่า power bank ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นระยะนะคะว่าแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือว่าระเบิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่ากระทบต่อทรัพย์สินการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้เขาจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเธียมอันนี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ power bank ก็จะมีการปรับปรุงมอกของ power bank ด้วยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีข้อมูลคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนด้วยทั้งนี้นะคะครม.ถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงกลางปีหน้าก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก็จะผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะคะก็เน้นย้ำกันเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ Power Bank กำลังจะมาแล้วค่ะ
0: เรื่องของกระทรวงเกษตรเองในที่ประชุมครม.วันนี้นะครับก็จะเคาะการยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครม.มีมติแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้ครับจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนจะเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะก็บอกว่าวันนี้ครับมีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับวันนี้จะขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ69กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปี69ครับ
1: ค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ระบุนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีทหารพรานเสียชีวิตและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะทางท่านทางคุณวันมูฮัมหมัดนอนเนี่ยนะคะก็ถูกถามว่าอันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพหรือไม่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการพูดคุยนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการสันติสุขอย่างยั่งยืนได้มาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าเถื่อนเพราะผลประโยชน์เหล่านี้อาจเข้ามามีส่วนค่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นยุติลงก็ขอให้ดำเนินการควบคู่กันไปและตรวจสอบทุกฝ่ายยืนยันว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยลงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: 12:10น

0: ใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและ

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสุชาติชมกลิ่นปลื้มวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติครับจ่อดัน7วัดคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ครับมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองและก็นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นดำเนินการ5รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี62ครับพร้อมย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้นส่งการบ้านให้กับองค์การยูเนสโกด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำยากมากครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้ก็คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทั้งนี้ครับต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทางกระทรวงหรือว่ารัฐบาลทำฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่เร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะคะก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ Early Retire สำหรับข้าราชการแล้วก็เรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนนะคะวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่าเรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้และประเดิมด้วยธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงปยป.ก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองนะคะคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้ยุบนะคะกำลังศึกษาอยู่ค่ะนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปียังไม่มีการยุบสักหน่วยงานเลยนะคะส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนบอกว่าให้ไปสอบถามกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.ค่ะนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับข้าราชการในหน่วย

0: งานนั้นหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบค่ะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนและก็จะมี 2-3 ทางเลือกให้เช่นย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะคะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าก็ยังคงจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาติงคุณประกรณ์นินทรประพันธ์นะคะบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะออกมาพูดทีละหน่วยงานค่ะควรจะหาทางหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบค่ะก็ตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่มาคุยเรื่อง Early Retire ก่อนที่จะยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในความคิดของคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศควรจะทบทวนภารกิจครั้งใหญ่ค่ะว่ารูปแบบของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่มีอยู่ใต้สังกัดภารกิจจำเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามันมีภารกิจใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องการหน่วยงานรองรับดังนั้นต้องทบทวนภารกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนที่ต้องโดนยุบรวมนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะบอกทีละหน่วยงานก็บอกออกมาแบบนี้ถือว่าคิดไม่เป็นระบบค่ะแล้วก็ยังติ่งด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการคัดเลือกคนที่ไปต่อกับหน่วยงานไม่ได้แล้วออกจากงานไม่ใช่แค่ early retire เท่านั้นไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถ early ไปก่อนเป็นอันดับแรกค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะหลังจากที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นแค่3วันมีคอมเมนต์ 8,000 ความเห็นเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่ต้องการเข้าโครงการเพราะค่าตอบแทนสูงสุดชดเชย12เดือนสำหรับคนที่อายุเกิน50อาจจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดได้บ้างเขาก็ออกมาติงแบบนี้นะคะว่าก็คงจะต้องศึกษาไปทั้งระบบการรีบร้อนออกตัวออกมาตรการใดๆออกมามันจะทำให้ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะคะก็เป็นเสียงติงจากฝ่ายค้านค่ะ
1: คุณสิริกัญญายังพูดถึงภาษีสหรัฐ 12.5% แค่ทีเซอร์นะครับยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากห่วงปมแรงงานภาคบังคับมากกว่าครับจี้รัฐบาลโปร่งใสเปิดข้อมูลเจรจาให้ประชาชนรู้โดยคุณสิริกัญญาได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีแล้วก็ไทยได้รับผลกระทบว่ารอบนี้ครับเราโดนมาตรา301ก็คือการใช้แรงงานภาคบังคับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือว่าทีเซอร์แต่แค่ทีเซอร์เราก็โดนระดับสูงสุดก็คือ 12.5% ในกลุ่มบนจึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยว่าจะเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศก็คือ24กรกฎาคมแต่ไม่แน่ใจว่าการเจรจาจบสิ้นไปแล้วจริงหรือไม่เพราะเห็นไปสหรัฐอยู่หลายรอบท้ายที่สุดนะครับรอบแรกดอกแรกออกมาภาคบังคับเราโดนไป 12.5% แล้วก็ยังอีกขยักหนึ่งที่น่าจะรุนแรงมากกว่าก็คือกรณีที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้กำลังการผลิตมากเกินควรซึ่งการเจรจาจะมีกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในปลายปี68ในนั้นก็คือการโดนภาษี 19% แต่รอบนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมเช่นกรณีที่เป็นแรงงานบังคับ 12.5% ก็ยังได้รับการยกไว้ในหลายสินค้าและเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ส่งออกไปสหรัฐด้วยแต่ข้อตกลงยังเป็นกรอบเดิมครับซึ่งมีรายละเอียดที่ผูกมัดประเทศไทยพอสมควรจึงอยากสอบถามว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ12 นาฬิกา 20 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าว

หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอด

0: 100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของคุณเบนซ์นะคะซึ่งเป็นซาวเอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกรณีนี้นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะเพราะว่าตัวของคุณเบนซ์ก็ถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีนะคะก่อนหน้านี้ทางภรรยาเองก็มาบอกว่าไม่อยากให้ย้ายสามีไปนะคะเพราะว่าคิดว่าสามีน่าจะไม่อยู่ในสภาพที่ควรจะย้ายออกจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครบสิทธิ์ของยูเซฟนะคะก็คือการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าสามารถรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณเบนซ์ก็เสียชีวิตนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณพัฒนาก็บอกว่าขอรอดูข้อมูลรายละเอียดก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง 7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้างนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากแต่ก็ขอเช็คเรื่องนี้กับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอันนี้มันมีการย้ายตั้งแต่ช่วง3วันแรกของการรักษาและภรรยาเองก็ท้วงติงแล้วนะคะว่าไม่อยากให้ย้ายเพราะว่าอยู่ในภาวะวิกฤตคุณพัฒนาก็ย้ำว่าจะต้องไปดูรายละเอียดก่อนค่ะเนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงว่าถ้ามีการย้ายโรงพยาบาลก็จะต้องโรงพยาบาลปลายทางนั้นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหมอที่อยู่ต้นทางและปลายทางต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายนั้นไม่ส่งผลยังมีนัยยะต่อผู้ป่วยค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ขอให้คุณหมอเป็นผู้ให้รายละเอียดซึ่งในกรณีของเบนซ์ซาวด์เอนจิเนียร์คนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวก็คือว่าเขามีอาการแผลไฟไหม้ 60%
2: มีไตวายด้วย
1: แล้วก็มีภาวะไตวายร่วมด้วยนะคะ
2: ครับเรื่องของประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ล่มครับหลังคุณหมอสรณะเดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มีกรรมการกสทช.3คนเดินออกจากห้องประชุมครับเพราะว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติของคุณหมอกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญก็คือทีวีดิจิตอลที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมบอร์ดกสทช.หน้าห้องประชุมมีเจ้าหน้าที่ของกสทช.ยืนรอให้กำลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พร้อมลุ้นนะครับว่าคุณหมอสรณะจะเข้ามาประชุมหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงมติว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติและได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้ว 9:30 นครับนายแพทย์สรณะเดินทางมาประชุมซึ่งบรรยากาศที่ช่วงเริ่มต้นกรรมการก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะว่าเมื่อมติคณะกรรมการสรรหาชัดเจนว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งมาถึงกรรมการทุกท่านแล้วหากนายแพทย์สรณะยังยืนยันเข้าร่วมประชุมเพราะไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงการลงมติในวาระสำคัญอีกหลายวาระครับขณะเดียวกันก่อนการประชุมกรรมการที่ยื่นลาประชุมไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลามาสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญและก็รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒสุพัชลาใสเดินกลับมาร่วมประชุมแล้วก็ภายหลังได้เดินออกมาส่วนรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสช.ที่แจ้งลาประชุมแล้วก็ไม่ได้เดินทางเข้าประชุมครับทำให้ภายในห้องประชุมจากที่ต้องมี7คนแต่เหลืออยู่บุคคลเพียง3คนรวมถึงนายแพทย์สรณะการประชุมต่อไม่ได้ครับต้องแจ้งเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่5สิงหาคมทีนี้ภายหลังการประชุมนะครับพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญยืนยันการเดินออกมาไม่ได้เป็นการ walk out แต่ว่ามีเจตนาที่หารือก่อนเข้าวาระการประชุมแต่ประธานไม่ยอมครับซึ่งหากนายแพทย์สรณะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็ไม่ออกมาแนวทางนี้ด้านคุณหมอสรณะก็บอกว่าเตรียมจะยื่นศาลปกครองคัดค้านมติกรรมการสรรหากสทช.เพราะมองว่าไม่มีอำนาจมาวินิจฉัยและผลยังไม่สิ้นสุดส่วนสัปดาห์หน้าที่นัดประชุมกันอีกครั้งก็ยืนยันว่าจะเข้าประชุมครับย้ำว่าอยากให้กรรมการทุกคนทำหน้าที่เพราะวาระประชุมหลายเรื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ
1: ก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง36คนไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าพอไปตรวจก็มีการพบว่ามีการกระทำการที่ฝ่าฝืนอย่างเช่นในกรณีร้านแห่งหนึ่งในเขตประเวศค่ะทางตำรวจ191กับสน.พระโขนงเข้าไปตรวจตอน 2:30 นะคะก็พบผู้ใช้บริการและพนักงาน65คนค่ะตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกรายพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนด้วยกันค่ะตัวสารเสพติดนะคะผู้ใช้บริการ8คนมีสารเสพติดค่ะเป็นผู้ใหญ่6แล้วก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง20ปีอีก2คนแล้วก็แน่นอนค่ะจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดเดิมขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการค่ะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข่าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการสอบ5เสือพระโขนงด้วยแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ก็ร่วมมือกันค่ะทางตำรวจกทม.เขตจะตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนค่ะ191จะเป็นตัวกลางในการประสานรับเรื่องจากประชาชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องเรียนมาค่ะ
2: ติดตามรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของราคาข้าวสารที่ขายในญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับติดตามจากคุณคณิษฐา มัสุโอะครับ
3: ข้าวสารที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นมีราคาลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์แล้วค่ะต่างกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีนี้ราคาข้าวสารลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและป่าไม้พบกับว่าจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของข้าวสารที่วางขายกันใน1สัปดาห์เท่ากับ 3,373 เยนต่อ5กิโลกรัมลดลงต่อเนื่องกันถึง4สัปดาห์และราคาที่ต่ำกว่า 3,400 เยนนั้นยังเป็นราคาที่ต่ำลงในรอบ1ปี9เดือนอีกด้วยกระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้สำรวจราคาข้าวสารในซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศพบว่าใน1สัปดาห์จนถึงวันที่19กรกฎาคมข้าวสาร5กิโลกรัมมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3,373 เยนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้น30เยนและยังลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์ซ้อนการลดลงต่ำกว่า 3,400 เยนถือเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ1ปี9เดือนสำหรับข้าวสารแบรนด์มีชื่อที่ไม่ผสมกับแบรนด์อื่นนั้นลดลง5เยนเท่ากับ 3,450 เยนข้าวที่ผสมกับแบรนด์อื่นลดลง88เยนเท่ากับ 3,128 เยนสาเหตุของการลงราคาข้างต้นเนื่องมาจากทั้งร้านค้าปลีกและพ่อค้าคนกลางมีข้าวสารค้างสต็อกที่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจึงต้องการลดจำนวนสต็อกลงก่อนที่ข้าวสารใหม่จะออกวางตลาดในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงราคาข้าวสารในขณะนี้ต่ำกว่าราคาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกว่า 1,000 เยนด้วยกันจำนวนสต็อกข้าวสารณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับ 2,430,000 ตันสูงกว่าปีที่แล้ว 880,000 ตันสูงสุดเท่าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้เคยสำรวจมาและยังเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ว่าเท่ากับ 1,800,000 ถึง 2,000,000 ตันอย่างมากอีกด้วยสาเหตุที่สต๊อกข้าวเหลือมากนั้นเชื่อกันค่ะว่ามาจากราคาข้าวสารที่พุ่งขึ้นสูงส่งผลให้การบริโภคข้าวสารใน1ปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึง 280,000 ตันเท่ากับ 6,830,000 ตันที่น่าเป็นกังวลก็คือข้าวสารใหม่ที่จะออกมาในปีนี้คาดว่าจะมากถึงราว 7,320,000 ตันมีปริมาณเกินกว่าที่ตลาดต้องการมากทำให้มีรายงานค่ะว่าสหกรณ์การเกษตรในคิวชูได้จ่ายเงินค่าข้าวล่วงหน้าให้กับชาวนาในราคาประเมินที่ต่ำกว่าปีที่แล้วและเชื่อกันค่ะว่าเมื่อข้าวใหม่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงราคาข้าวปีนี้คงลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนรายงานจากสถานีวิทยุเอฟเอ็มโคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกูวังคดีดกผมณรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord

0: บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: รับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็เจอกับเจ้าป้าดิจิวนาค่ะจากอสมทรระนองนะคะวันนี้ก็เป็นแม่ข่ายในการที่จะนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าข่าวแบบเป็นกันเองนะคะก็ในแต่ละสัปดาห์สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่กับเจ้าป้าตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะรวมไปถึงรายการแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้และแน่นอนค่ะอยากรู้เรื่องราวในปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางเครือข่ายวิทยุของอสมทที่เราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้เลยนะคะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะส่วนในวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันนะคะสำหรับช่วงของปักใต้บ้านเราค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทติ

0: เจอสมทอไส้ตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
2: าติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะก็ดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันก่อนนะคะซึ่งจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการอพสทนะคะในการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างคุณค่าจากต้นอินทนิลสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองและศูนย์โอท็อปจังหวัดระนองนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติกิจกรรมหลักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทกิจกรรมย่อยสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะก็เป็นการดำเนินการที่มีโครงการเพื่อที่จะสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และสรรพคุณของต้นไม้อัตลักษณ์จังหวัดเพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการนำต้นอินทนิลค่ะซึ่งต้นอินทนิลเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติโดยได้มีการใช้เปลือกและใบอินทนิลสกัดสีสำหรับการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกซึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนะคะก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ได้มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติและนำมาสร้างคุณค่าซึ่งต้นอินทนิลเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะก็นำมาทำเป็นผ้ามัดย้อมนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะที่จัดโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะเรื่องต่อไปนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและมีการพิจารณาการบริหารงานบุคคลร่างแผนอัตรากำลัง3ปีนะคะหรือว่ากจจระนองนั่นเองนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะท่านก็เป็นประธานสำหรับการประชุมในครั้งนี้โดยประชุมกันเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 14:30 น.ที่ห้องกรมประชุมกรมสุ่มชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรายงานกรอบอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตลอดจนรายงานผลการออกคำสั่งตามมติกจจระนองซึ่งก็ครอบคลุมการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นการย้ายข้าราชการรับโอนพนักงานเทศบาลและข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงการให้พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากการปฏิบัติงานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญในด้านการบริหารงานบุคคลก็จะเป็นการขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจออกจากการปฏิบัติงานการพิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,572 นะคะเพื่อที่จะให้การบริหารกำลังคนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับภารกิจการให้บริการของประชาชนนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากทางพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็เป็นโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิต ประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัวโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะคะซึ่งก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมไอเฟลอินตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองค่ะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญากินดีอยู่ดีมีสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราประจำปี2569นะคะซึ่งในโครงการนี้ก็จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาของจังหวัดระนองโดยมีคณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองผู้ดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็เข้าร่วมโครงการนี้กันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนาราชันมีน้อยได้กล่าวว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นกลุ่มที่ต้องการความรักความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้พิการและครอบครัวได้รับความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมกับได้มีการชื่นชมชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองชื่นชมไปยังคณะทำงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนทางด้านนางสาวมลิวรรณธนชาติบรรจงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองได้กล่าวนะคะว่าการจัดโครงการนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญาให้เขาสามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขซึ่งก็มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากภัยรอบตัวและการขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้นะคะก็มีคนพิการและครอบครัวจำนวน50คนคณะทำงาน4คนคณะวิทยากร6คนทั้งสิ้นก็รวมเป็น60คนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญาเขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่ากินดีอยู่ดีมีสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะอย่างน้อยการได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ให้กำลังใจนะคะรวมถึงการให้ความรักให้ความเข้าใจนะคะในส่วนของผู้พิการทางสติปัญญานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปดูข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: การปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
2: าติดตามข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะก็มาดูในส่วนของทางกระบี่ก่อนนะคะก็มีการพบซากพยูนถูกตัดเขี้ยวทิ้งกลางกระบี่ทช.ล่าตัวคนก่อเหตุโทษหนักคุก15ปีปรับ 1.5 ล้านนะคะโดยเมื่อวันที่24 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางทช.หรือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเร่งตรวจสอบกรณีที่พบซากพยูนเพศผู้เกยตื้นบริเวณแหลมสนหนาตำบลเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็พบว่าซากมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าเขี้ยวเนี่ยถูกตัดหายไปทั้งสองข้างเลยและมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณช่องปากคาดว่าถูกเลาะเขี้ยวหลังเสียชีวิตก่อนที่จะนำซากส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไปเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.คลองขนานและทำการเดินหน้าสืบสวนหาผู้ที่กระทำผิดพร้อมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562ซึ่งมีโทษจำคุก 3-15 ปีปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเพราะว่าพยูนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนและเป็นสัตว์ทะเลที่หายากที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศย่าทะเลนะคะโดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาลงโทษทางกฎหมายให้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำการสืบสวนนะคะแล้วก็หาผู้ที่กระทำผิดนะคะมาลงโทษตามกฎหมายกันต่อไปนั่นเองนะคะมาดูข่าวกันต่อนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงเดินหน้าปั้นนักสื่อสารเยาวชนเปิดโครงการนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงสร้างคนรุ่นใหม่เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์นะคะซึ่งก็ได้มีกิจกรรมนี้นะคะในวันที่27กรกฎาคมในช่วงเวลา 8:30 นะคะที่ห้องประชุมในอ่าวโรงเรียนลำปารีสอร์ทจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีนายสุรเชษฐ์สุทธิกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดทัพพัทลุงค่ะก็เป็นประธานสำหรับการเปิดโครงการนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงนะคะซึ่งมีนายนนท์ประวิตรแก้วนุ่มผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ที่กล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยประธานชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุงคณะวิทยากรคณะครูนักเรียนจาก5โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงค่ะก็เข้าร่วมการอบรมนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านการผลิตข่าวการสื่อสารสาธารณะและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการข่าวครบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการค้นหาประเด็นข่าวการสัมภาษณ์การเขียนบทการถ่ายทำการตัดต่อและการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะลงพื้นที่ผลิตรายการข่าวของชุมชนจริงภายใต้การดูแลของทีมวิทยากรและเครือข่ายสื่อสีขาวพัทลุงนะคะผลงานของเยาวชนทั้ง5โรงเรียนค่ะก็จะทำการเผยแพร่ผ่านเพจพัทลุงเล่าเรื่องนะคะพัทลุงคอนเน็กทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้พลังของสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของบ้านเกิดและร่วมกันสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเยาวชนของจังหวัดพัทลุงให้เข้มแข็งในอนาคตซึ่งโครงการนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เขาได้มีทักษะทางด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมสื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านพลังของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับการสร้างคนรุ่นใหม่ในการที่จะเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสร้างสรรค์ก็เป็นหนึ่งโครงการนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะนักผลิตรายการข่าวเยาวชนสู่ชุมชนบ้านฉันพัทลุงค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ของป่าตองติดตามการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา 13:30 นร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมไปถึงรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บูรณาการร่วมกันกับกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการนะคะชาบัตเฮาส์นะคะตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมลงพื้นที่ในการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าอาคารดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นภัตตาคารและสโมสรภายในอาคารก็มีพื้นที่รับรองมีห้องอาหารซึ่งมีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารและใบอนุญาตขายสุราประเภท2พื้นที่ประกอบศาสนพิธีห้องจัดเลี้ยงห้องพักของผู้นำศาสนาและพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับจัดกิจกรรมในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบกล่องรับบริจาคภายในอาคารโดยผู้ดูแลสถานที่ก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าเงินที่ได้จากการบริจาคก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวในลักษณะที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรปีพุทธศักราช2487หรือไม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรี่ยไรในที่สาธารณะการจัดกิจกรรมเรี่ยไรเป็นวงกว้างการขอรับบริจาคผ่านสื่อหรือช่องทางออนไลน์บางประเภททั้งนี้ก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะการตรวจสอบก็พบว่ามีการใช้สถานที่เพื่อประกอบศาสนพิธีของศาสนายูดายนะคะหรือว่ายิวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560รับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาซึ่งการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยค่ะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปสำหรับประเด็นการถือครองที่ดินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบพยานหลักฐานว่ามีการถือครองที่ดินหรือการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนนอมินีหรือการกระทำความผิดในลักษณะอื่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อกำกับดูแลให้การประกอบกิจกรรมทุกประเภทเป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนตามที่กฎหมายรับรองตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเท่าเทียมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ.ส.ม.ท.ทรายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฟ้าค่ะ

0: มาถึงข่าวสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้ทราบข่าวกันไปแล้วนะคะในส่วนของพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ก็ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมค่ะกรมศิลปากรก็ได้มีการเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็เป็นประธานสำหรับการเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชร่วมยินดีและเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องจัดแสดงแรกก็จะพบกับโมเดลของวัดพระธาตุที่มีสัดส่วน1:50เพื่อให้ได้เห็นถึงจุดสำคัญในบริเวณวัดและห้องแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของวัดพระมหาธาตุถัดไปก็จะเป็นห้องแสดงวัตถุโบราณของมีคุณค่าที่เก่าแก่ที่ค้นพบจากบริเวณวัดเช่นกระเบื้องภาชนะบรรจุอัฐิเครื่องปั้นดินเผาพระพุทธรูปที่เคยฝังอยู่ในผนังปูนของพระบรมธาตุเจดีย์หนังสือบุตรขาวที่แสดงภาพวาดเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไฮไลท์สำคัญก็คือหน้าบรรพวิหารแกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและรูปนารายณ์ทรงสุบรรณความสูงกว่า6เมตรค่ะที่เก็บรักษาหลังบูรณะปี2565อธิบดีกรมศิลปากรได้ระบุด้วยนะคะว่านิทรรศการนี้จะช่วยต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปภายหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาขออภัยค่ะวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าภูมิใจที่วัดพระมหาธาตุได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะสำหรับงานสมโภชมรดกโลกวัดพระมหาธาตุจากเดิมที่มีกำหนดจัดไปจนถึงวันเข้าพรรษาล่าสุดหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกันขอจัดงานต่อเนื่องเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเฉลิมฉลองซึมซับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าอย่างเต็มที่อีกหลายวันเลยนะคะมีโอกาสก็ไปกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะและเป็นเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับชาวใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่ทางวัดเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีเลยนะคะที่ได้ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาแล้วให้เจ้าป้าได้เล่าข่าวเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ได้ทราบว่าภาคใต้เรามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างพรุ่งนี้นะคะมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันเจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทระนองก็จากลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นี้เวลา 13:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินบอกยังไม่พับโครงการแลนด์บิดพร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์ยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำมิสซิ่งลิงก์หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอีกมากมายที่จะไปทำซึ่งการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link ซึ่งจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงครม.เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งสุริยะพอใจโผเชื่อทีมใหม่ขับเคลื่อนงานได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่กระทรวงเสนอยืนยันการจัดทำบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ความสามารถสำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทิติพรลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสรัญญูภูลลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินซ์เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำวันเดียวกันพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระทัยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
11: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนอบน้อมบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุวินทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
9: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 นะคะคุณผู้ฟัง2คลื่นความถี่ค่ะฟังชัดเจนครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะโอ้ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ลาหัวท้ายหัวท้ายนี่หมายความว่าวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะลายาวๆไปเลยกลัวแฟนรายการคิดถึงนะคะก็เลยรอบนี้เนี่ยไม่ลานะคะไม่ลาหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะแล้วก็ส่งมอบเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆแล้วก็งานเพลงเพราะๆด้วยค่ะคุณผู้ฟัง 13:10 นโดยประมาณเรื่อยไปนะคะจนกระทั่ง 14:00 นค่ะในชั่วโมงนี้อสมทเพื่อชุมชนของเราสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังเจอฝนไหมคะเมื่อวานเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอละแมบ้านโอนะฝนตกค่ะเมื่อวานตกนะคะเช้ามืดก็ตกนะคะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวละค่ะนะก็เดี๋ยวตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงานะคะในส่วนของสภาพอากาศค่ะจังหวัดชุมพรบ้านเราช่วงนี้ฝนจะมากน้อยขนาดไหนไปดูข้อมูลในเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดนึงนะคะสำหรับสภาพอากาศของชุมพรบ้านเราวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีฝนนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ 60% ของพื้นที่วันนี้พรุ่งนี้ยังมีฝนเยอะกันอยู่นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะเพราะว่าบางช่วงฝนตกนะคะแล้วถนนมันลื่นนะมันถนนมันเกิดฟองค่ะคุณผู้ฟังใช่มั้ยคะยางรถยนต์ตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะดอกยางมากน้อยขนาดไหนอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะก็คือเรื่องของยางรถนะคะแล้วก็เรื่องของระบบเบรกอะไรต่างๆด้วยนะคะถือว่าสำคัญมากค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะที่รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสำหรับประเด็นข่าวสารหรือว่าจะแนะนำเรื่องของงานเพลงก็ดีนะคะ077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไปดูข้อมูลจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศของชุมพรนะคะก็ดูแล้วก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่เยอะนะไม่เยอะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะฟังเพลงนะคะผ่อนคลายสบายใจกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังก็ใครที่อยากจะพูดคุยกันแนะนำงานเพลงนะคะทักทายได้ทั้งทาง Facebook Live ก็ดีค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะสำหรับเพลงเพราะๆค่ะที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะเน้นไปที่งานเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ฟังไปค่ะฟังเพลงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นเพลงใหม่

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
1: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
7: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

งานเพลงนี้ตามคำแนะนำค่ะจากพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายนะคะบอกว่าฝนไม่ตกเมื่อวานก็ไม่ตกเห็นบอกว่าตกแถวในตลาดตัวเมืองหลังสวนใช่ไหมคะแต่ว่าแหลมทรายไม่ตกนะมังคุดจะได้น้ำสักหน่อยนึงแหมช่วงนี้ไม่ได้น้ำเลยมังคุดจะได้ลูกโตๆหน่อยนะคะเห็นอกเห็นใจค่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นเองนะอ่ะก็ต้องให้กำลังใจกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่วันนี้ลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กันดูธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงนะคะวันนี้ปุ๋ย Black Cat 1ชุดค่ะก็ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะเฉลี่ยแล้วลิตรละไม่ถึงบาทนะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะนะก็ลองเปิดใจลองใช้กันดูค่ะเมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะใช้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังพืชจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอดูดซึมไปใช้งานได้ไวภายใน45นาทีนะคะฟื้นฟูแบบเร่งด่วนหรือเน้นความสมบูรณ์ของต้นในระยะยาวปุ๋ย Black Cat ช่วยได้เลยแล้วก็ใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ไปใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ด้วยนะคะยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกค่ะนะคะป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันปุ๋ย Black Cat นะคะกับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยเขาเป็นชีวภาพค่ะดังนั้นไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะฝากเอาไว้ในใจด้วยสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพร0634596939นะคะ0634596939ค่ะหอมเข้มกลมกล่อมจากไร่สู่ถ้วยกับกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีชุมพรนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันจะได้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะกับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะวันนี้สนใจสูตรไหนแบบไหนหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะชุมนุมสากลชุมพรนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่077-576-556นะคะหรือที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุโดยตรง0936763606ได้เลยนะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุของเรานะคะช่วงนี้มีหนึ่งงานเพลงค่ะที่ถามเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็เดี๋ยวรอติดตามฟังกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของชุมพรก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องข่าวนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงหน้าสำหรับเพลงนี้เรียกเพื่อนเดือนเดียวค่ะพี่เขียวในโสมนะแนะนำมาค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีฮอนด้ายามาฮ่าบริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: งานเพลงเพราะเพลงนี้ของคุณจอยสิริรักษ์นะคะอะไรนะขอเวลาลืมค่ะได้ข่าวว่าจะเป็นคุณแม่คนใหม่แล้วนะคะสำหรับคุณจอยสิริรักษ์นะอ่ะเลือกเพลงนี้ฝากให้คุณได้ติดตามรับฟังกันยามบ่ายๆค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงของประเด็นข่าว News and Talk กันช่วงนี้เลยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: สำหรับประเด็นข่าวในช่วงของ News and Talk นะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระบรมธาตุสวีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ25กรกฎาคมนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลย์ค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีนะคะกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะก็ในการร่วมทำความดีครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาตินะคะซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำความดีเพื่อสังคมค่ะโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะทุกคนก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตาค่ะแล้วก็การทำความสะอาดพื้นที่มีการเก็บขยะตัดหญ้ากวาดสิ่งกวาดกิ่งใบไม้นะคะกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็รวมถึงการทาสีกำแพงวัดแล้วก็กำแพงริมห้องน้ำวัดพระบรมธาตุสวีนะคะเพื่อเป็นการบูรณะสถานที่สำคัญทางศาสนาให้มีความสง่างามสมกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอสวีแล้วก็ชาวจังหวัดชุมพรค่ะตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ได้จัดไปนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าจะมีการจัดกิจกรรมกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันแรกนะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีด้วยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยมีโอกาสนะคะได้ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญจุดนี้นะคะวัดพระบรมธาตุสวีแล้วก็อาจจะใช้เวลาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะได้ไปร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีด้วยนะคะณวัดพระธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร 27-29 กรกฎาคมนี้นะคะงานจะมี3วันวันนี้วันจันทร์วันแรกนะคะในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะคะ27กรกฎาคมค่ะก็จะมีการแห่เทียนพรรษานะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ชมนิทรรศการการชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะการแสดงดนตรีลูกทุ่งท่าแซรัชดาพิเศษการประชันหนังตะลุง2โรงนะคะถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีด้วยส่วนวันที่28

0: กรกฎาคมจะมีการแสดงมโนราของโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยานะคะการเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบการแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานกาวีปีกนะคะแล้วก็ถ่ายภาพ AI ชุดพระราชทานนิยม8แบบชมนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีนะคะส่วน29กรกฎาคมก็จะมีขบวนแห่ผ้าพระราชทานค่ะพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีด้วยนะคะยังมีอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าโอท็อปนะคะกว่า50ร้านค่ะดังนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ใกล้เคียงค่ะได้ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ค่ะเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะคุณผู้ฟังพอพูดถึงวัดพระบรมธาตุสวีแล้วนะคะก็หลายๆท่านทราบข่าวกันมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะก็ทางมรดกโลกนะเขาก็มีการขึ้นทะเบียนให้วัดพระบรมธาตุของนครศรีธรรมราชนะคะวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะคะหรือวัดชื่อจริงๆก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะคะคุณผู้ฟังแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะเพราะว่าภาคอื่นๆเนี่ยเขาได้มรดกโลกกันไปหลายรายการแล้วใช่ไหมคะภาคใต้เราเนี่ยก็มีหนึ่งรายการค่ะที่ได้รับการประกาศนะคะแล้วก็เห็นภาพข่าวในโลกออนไลน์ค่ะนะคะเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังนะคะมีการแสดงมโนราใช่ไหมคะในเพจของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะนะคะเห็นผ่านๆ นะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญนะคะของประเทศไทยเราแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราที่นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตอนนี้ก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าคงจะมีพี่น้องประชาชนนะคะไปเที่ยววัดพระมหาธาตุค่ะหลังจากที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะก็คงจะยังไงล่ะมีคนให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความยินดีกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้จากองค์การยูเนสโกนะคะถ้าพูดถึงความสำคัญที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นพันปีแล้วไหมใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องไปหาประวัตินะคะคือประวัติเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานมากแล้วก็อสมทชุมพรเราเนี่ยเคยพาแฟนรายการนะคะในสมัยที่อสมทหลังสวนยังเปิดสถานีอยู่แล้วก็ร่วมกับอสมทชุมพรเนี่ยเราได้พาแฟนรายการเนี่ยไปเที่ยวนครศรีธรรมราชคือเรียกว่าไหว้พระเก้าวัดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะมีโอกาสก็ไปเที่ยวเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคุณค่ามากๆใช่ไหมคุณผู้ฟังอ่ะก็เอามารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเผื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลเราก็ต้องยิ่งประชาสัมพันธ์นะคะสิ่งดีๆสิ่งสำคัญของภาคใต้บ้านเรานะคะให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเนี่ยวัดพระบรมธาตุสวีเนี่ยโอเคยนำประวัติหรือว่านำมาเล่านะคะเคยสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์พระบรมธาตุสวีเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะเริ่มที่จะลืมไปแล้วว่าวัดพระบรมธาตุสวีชุมพรบ้านเราเองเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยคงจะได้นำรายละเอียดนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยในรายการเนี่ยไม่ได้เตรียมมานะคะก็ต้องขออภัยด้วย แต่ว่าติดค้างเอาไว้ก่อนละกันนะคะแต่ก็เดี๋ยวไปดูประเด็นข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะคุณผู้ฟังยังมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะอย่างวันนี้27กรกฎาคมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรเองก็เปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะณศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพรชั้น1นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจิตอาสาพระราชทานพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็สำรองโลหิตค่ะสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนะคะก็มีผู้ประสงค์ค่ะร่วมบริจาคโลหิตจำนวน36รายนะคะตรวจสุขภาพไม่ผ่าน11รายค่ะก็มีผู้บริจาคโลหิตได้25รายนะคะก็ขอชื่นชมคนที่ร่วมทำความดีนะคะโอ้นี่ตั้งท่าจะไปบริจาคโลหิตหลายรอบเลยยังไม่ได้บริจาคเลยตั้งแต่บริจาคที่หลังสวนนะคะแล้วเกิดเป็นลมเนี่ยไม่ได้บริจาคมา2ปีแล้วมั้งนะคะสงสัยจะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็จะได้ไปบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ฟังคือจริงๆแล้วเขาจะมีแผนรับบริจาคโลหิตกระจายไปในแต่ละอำเภอในแต่ละพื้นที่นะคะบางท่านอาจจะไม่สะดวกเวลาที่เขาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตท่านก็ไปที่โรงพยาบาลได้นะคะก็ทราบมาว่าโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเขามีธนาคารเลือดโรงพยาบาลหลังสวนก็มีธนาคารเลือดนะคะแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลละแมก็เหมือนจะมีแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะบริจาคได้ค่ะในโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวค่ะจังหวัดชุมพรขอเชิญประสบนิกรชาวชุมพรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะคะในวันพฤหัสสัปดาห์ที่30กรกฎาคมนี้7รายการเป็นต้นไปค่ะที่หอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1นะคะบ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะได้ไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้ค่ะในวาระครบ50วันปัญญาสัมวานนะคะนี่คือเรื่องราวของข่าวสารที่นำมารายงานพูดคุยกันในช่วงของ News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวตากอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ทำบุญด้วยอะไรนะคะเพลงนี้น่าจะเป็นฉบับของวง Grand X นะคะถ้าฟังไม่ผิดจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วทำบุญด้วยอะไรเนี่ยมีหลายฉบับหลายเวอร์ชั่นมากนะคะทั้งเป็นแนวของสตริงยุคเก่าเนี่ยนะแล้วก็ยังมีในแนวลูกทุ่งด้วยนะคะในวันสำคัญทางพระศาสนาวันรุ่งวันมะรืนนี้วันพุธนะวันพุธพฤหัสเนี่ยนะหลายๆคนก็ได้ถือโอกาสทำบุญตักบาตรนะคะถือศีลปฏิบัติธรรมกันนะคะส่วนวันรุ่งนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะก็คงจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยนะคุณผู้ฟังก็มีกิจกรรมดีๆหลากหลายมากมายเลยค่ะนะคะอาจจะลงนามถวายพระพรด้วยนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยในช่วงเย็นๆนะคะแต่ละอำเภอก็จะมีกิจกรรมจัดกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เวลาหมดแล้วกับคุณผู้ฟังคุณต้องบอกลากันแล้วแต่ว่าก่อนที่จะบอกลาเนี่ยไปอ่านข่าวนี้เจอข่าวนี้มานะคะโอ้เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักด้วยสำหรับหน่วยงานที่เห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะโดนถูกยุบนะคะหน่วยงานราชการที่จะโดนถูกยุบภายในเดือนกันยายน2569เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ข้าราชการนะคะจะย้ายไปหน่วยงานไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นข่าวนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าอัตราการเกิดใหม่ของไทยเราเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะทำให้รัฐนี่เริ่มกังวลเรื่องสังคมผู้สูงอายุก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนระบบหน่วยงานราชการค่ะโดยการยุบบางหน่วยงานนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนแล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะคะซึ่งมีข้อมูลจากไทย PBS นะคะรายงานว่ารัฐบาลประเมินแล้วว่าในเดือนกันยายน2569จะมีหน่วยงานที่ถูกยุบลำดับต้นๆคือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนนะคะหรือบจท.ธนาคารที่ดินนะคะโดยนำไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆที่ซ้ำซ้อนจะถูกยุบในลำดับต่อไปก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองรวมถึงหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานซึ่งจะค่อยๆทำนะคะก็จะไม่กระเทือนกับเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าการบริหารจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่ถูกยุบนะจะมี2แนวทางก็คือสมัครใจลาออกกับ2ย้ายไปอยู่ในงานใหม่โดยสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนเดิมต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่นะคะก็รอติดตามกันต่อไปอย่างที่บอกไปว่าบางหน่วยงานไม่รู้จักชื่อจริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นระดับประเทศเนาะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนละกันเพลงนี้ของคุณภัยจิตค่ะทำบุญขึ้นสวรรค์เนาะเมื่อกี้ทำบุญได้อะไรทำบุญแล้วได้ขึ้นสวรรค์เป็นความเชื่อของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอโอกันต่อนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินบอกมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุดบ้าน20ล้านคอนโดไม่ปรากฏรายการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคา20ล้าน5แสนบาทและคอนโดมิเนียม2แห่งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในบัญชีทรัพย์สินว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่าแล้วมันหายไปไหนนายกรัฐมนตรีตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ตนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วมันเคยมีหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเคยมีสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่หากมีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีตนมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องมันทำมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะให้คนทำแล้วตนคอยตรวจสอบผู้สื่อข่าวจึงถามว่าหากไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าส่วนที่เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีปรากฏนายกรัฐมนตรีตะโกนขึ้นมาว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกโดยก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อตกลงการหย่าร้างเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำถึงคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีสสพรรคประชาชนรับหนังสือคดีหัวสวปนิดาจี้กกต.เร่งส่งสารยังไม่ต้องรอสอบจนสิ้นสงสัยนายพันธินนุ่มเจิมสสกทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์สสสมุทรปราการพรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นผู้แทนพรรคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีเลือกตั้งสว.โดยระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของการพิจารณาของกกต.อ้างถึงพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการหัวสว.อาจจะเข้าข่ายการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญาโดยขอให้พรรคประชาชนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่ไว้ใจกกต.ในการพิจารณาขณะเดียวกันจะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติการของกระบวนการหัวสว.แต่ระดับมีระดับคนในรัฐบาลและสว.รวมไปถึงคนที่อยู่นอกสภาขอให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านนางสาวพนิดาระบุว่าขอบคุณทนายอั๋นที่นำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในวันนี้หลังจากนี้จะศึกษาดูข้อมูลและหลักฐานว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปสุดท้ายอย่างที่ศาสตราจารย์สิริพานนกสวนสวัสดีฝากให้ในเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสวภาค2เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้จากการไต่สวนหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสามารถส่งสารทั้งหมดได้ทันทีกระดยิงซีแอตเทิลตายเพิ่มเป็น3คนเหตุร้ายในระหว่างงานเทศกาลอาหารสุดสัปดาห์ที่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายกระดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างงานเทศกาลอาหารประจำปีในซีแอตเทิลเซ็นเตอร์ใกล้กับหอคอยสเปซนิดเดิลนอกจากมีผู้เสียชีวิต3คนยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมไปถึงเด็กเล็กอายุ2ปีอีก1คนด้วยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ล่าสุดแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว1คนและอีก1คนหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังออกไล่ล่าส่วนรายละเอียดและแรงจูงใจยังไม่มีการเปิดเผย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ส
2: นับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
5: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาทักทายค่ะอยู่ดูแลเพื่อนๆกันต่อนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้อยากเจอคนจริงใจค่ะมีคนจริงใจอยู่แถวไหนบ้างคะรีบแสดงตัวกันหน่อยนะจ๊ะอืมค่ะช่วงของสุขใจไปกับเพลงของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอ๋ณรมนตันบินนะคะและที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังฟังกันได้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะอยากฟังเสียงคนจังหวัดใกล้เคียงค่ะอย่างเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีไหมแถวท่าชนะฟังได้นะฟัง 104.75

ช่อง TikTok นะคะยังไม่ได้อ่านข้อความของใครเลยนะคะทักทายกันทุกๆคนเลยละกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตาม TikTok อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะไปฟังเพลงอะไรนะอยากเจอคนจริงใจแล้วใช่ไหมคะคนจริงใจกำลังจะโทรมากำลังโทรมาแต่ว่าดีเจยังไม่ว่างนะคะเอาไปค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันต่อละกันนะคะอยากให้คุณได้ฟังเพลงนี้ค่ะปูหน้าขาเกนะคะทำไมต้องขาเกด้วยก็ไม่รู้นะปูนาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยากฟังเพลงนี้เนาะจังหวะสนุกยามบ่ายปูนาขาเกมาแล้วจ้า

0: ล้วค่ะปูนาขาเกนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เหตุผลด้วยทำไมปูนาถึงขาเกนะคะช่วงของคุณขอมาเราจัดให้มาแล้วจ้า
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะคุณขอมาเราจัดให้สายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องโอ๋ครับ
0: จ้าไม่ต้องทำเสียงหล่อก็ได้ค่ะพี่แดง
2: ไม่หลานบอกแล้วว่าลุงแดงแค่ทำเสียงหล่อแกจะตายแล้ววะ
0: ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะอายุนะ
2: ปีนี้ก็70กว่าเองครับ
0: อ๋อ70กว่ายังวัยรุ่นอยู่เลย
2: ก็ยังอ่อนอยู่ครับ
0: ยังอ่อนอยู่นะแต่ว่าฟันไม่มีแล้วหักไปหลายซี่แล้ว
2: ยังไม่เหม็นอยู่ครับ
0: พี่แดงเอ้าทำไมปูนาขาเกย์คะ
2: ก็ขาหลายขาที่ไม่เกย์ยังไงครับ
0: อ๋อเพราะว่าเขามีขาหลายขาขาก็เลยเกย์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอ้เกี่ยวอะไรกันก็ไม่รู้เอามาฟังเพลงอะไรคะ
2: ดำดำใจน้อง
0: หมูอะไรอึดอั้น
2: สาวปั๊มทำใจ
0: สาวปั๊ม
2: ทำใจของนักพงษ์ธนาครับ
0: สาวปั๊มทำใจ
2: ใช่ครับ
0: สาวปั๊มทำใจไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปที่ปั๊มมาครับ
0: ไปที่ปั๊มเอาปั๊มไหนก็ไม่รู้นะสาวปั๊ม
2: ให้สาวหมีแล้วก็ให้คุณหมูสองคุณเขียวแล้วเจ๊ฮิตด้วยแล้วก็น้องสาวในเมืองน้องหลุมบางหยีนะทุกเสียงทุกสายครับ
0: โอเคโอเคไปกันทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยนะ
2: โอ้นั่นแหละต้องมอบไว้กันครั้งนี้แน่ต่อเช้าน้องโอหยุดครับ
0: ใช้สิทธิ์หยุด3วันไงเป็นสิทธิ์หยุดนะ
2: หยุด2 3วันน้องครับ
0: นั่นแหละวันนี้มาก็รีบๆมาน
2: ั่นแหละใครต้องรีบนะวันนี้อย่าพลาดเลยครับ
0: โอเคได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแคบๆตาภาษาตายนั้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังบอกว่าให้รีบๆมาอ่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้อง
0: สวัสดีค่ะพี่นก
3: จ้า
0: พี่นกบางพร้านะคะ
3: จ้า
0: วันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
3: น้ำเย็นแก้วนั้นค่ะ
0: น้ำเย็นแก้วนั้นแก้วนั้นแก้วไหนอ่ะ
3: แก้วขนมโอ้มั้ง
0: ใครร้องอ่ะเพลงนี
3: ้ไม้พิรมพรค่ะ
0: ไม้พิรมพรนะคะของคุณไม้โอเคจ้ะแล้วทำไมปูนาขาแกคะเมื่อกี้พี่แดงก็ตอบมาแล้ว
3: เพราะอะไรอะค่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรคะทำไมปูนาขาแกอะคะ
3: พ่อท้อง
0: ฟ้
3: าจะคิดถึงหนูโอ้ตอนนี้แล้วมั้งหนีเลยมั้งนะ
0: น้องไม่รู้เกี่ยวอะไรกันเอาโอเคให้ใครบ้างเอ่ยเพลงน้ำเย็นแก้วนั้น
3: ก็มาได้ทุกคนแล้วก็ให้แฟนเพลงทุกคนที่ฟังแล้วก็ให้น้องโอ้ละให้น้องโอ้สวัสดีด้วยนะแล้วก็คิดถึงน้องโอ้สวัสดีค่ะน้อง
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะแล้วก็วางก่อนนะคะแฟนรายการเราน่ารักมากมากเห็นไหมคะบอกให้รีบมาก็รีบมากันทีเดียวเลยไปละสองสายเลยอีกสามสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวในเมืองหรือเปล่าคะหรือ
4: ค่ะใช่ค
0: ่
4: ะ
0: พี่สาวในเมืองเทศบาลเมืองชุมพรนะคะ
4: ค่ะ
0: จ้าวันนี้อากาศร้อนไหม
4: อันนี้ฝนกำลังลงเลยเนาะ
0: โอ้ฝนกำลังลงเลยเนาะ
4: ใช
0: ่แถวแหลมทรายเขาบอกเอาฝนไปให้เขาบ้างแถวแหลมทรายหลังสวนฝนไม่ไปเลย
4: เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปค่ะ
0: นะเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้เนาะ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้
0: จ้าโอเคค่ะจะฟังเพลงอะไร
4: ใช่ค่ะ
0: เพลงอะไรนะ
4: รักหมดใจ
0: รักหมดใจ
4: ใช่ฝนธนสุนทรร้อง
0: ของคุณฝนธนสุนทร
4: ใช
0: ่อุ๊ยรักหมดใจไม่ได้ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะคะ
4: พี่รักรายการของน้องหมดใจแล้ว
0: อะอ้าวโอเคเดี๋ยวไม่อยู่3วันนะแต่ฟัง
4: พี่จะบอกอะไรให้ไหมทำไมปูนาขาเกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ทำไมคะ
4: เพราะปูนาไม่ยอมไปโรงเรียนไง
0: โอ้ขาก็เลยเกเร
4: เกไงก็ไม่ไปโรงเรียนไงก็เลยปูนาต้องขาเกเพราะโดนทำโทษ
0: เอาฟังไว้นะคะคุณผู้ฟังปรบมือให้หน่อยขอบคุณมากค่ะ
4: มาให้พี่เขียวพี่แดงแล้วก็พี่สาว
0: เอาทุกสาวเลยนะ
4: ใช่เอาทุกสาวเลยละกันเนาะ
0: จ้ะโอเคได้เลยค่ะ
4: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะอ้าวรู้แล้วใช่ไหมคะทำไมปูนาถึงขาเกเพราะปูนาไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะขอบคุณพี่สาวในเมืองชุมพรด้วยนะคะต่อมาสายที่4สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
0: อ้าวพี่เขียว
5: ครับผม
0: อ้าวเพลงเดิมไหมคะพี่เขียวในสม
5: เพลงเดิมครับผมเพลงเดิมครับ
0: เพลงเดิมคือ
5: จองตักล่วงหน้าครับ
0: จองตักล่วงหน้าจองตักใครดีคะ
5: แล้วเดี๋ยวตักใครว่างครับ
0: สงสัยจะไม่ค่อยมีใครว่างแล้วเนาะ
5: ครับผม
0: โอเคให้ใครว่างคะ
5: พ่อพี่พี่สาวในเมืองท่านให้ก็ให้สาวสวยหมู่ห้าด้วยครับน้องนกบางฝาครับพี่ธนารายพี่แดงนั่นด้วยครับ
0: จ้ะ
5: แดงอยู่ที่ไหนแล้วครับ
0: ใครนะคะ
5: พี่แดงนะอยู่ที่ไหนล่ะครับ
0: พี่แดงอยู่นาขาแกอยู่ทุกที่แกไปหลายที่เลย
5: ให้พี่แดงนาขาแล้วกันครับ
0: พี่แดงคนใหม่ฉายาแกค่ะ
5: ครับให้พี่แดงคนใหม่นะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
5: จากนั้นทุกที่ทุกนามเลยครับผมพี่เจพี่เจโอ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสายที่4นะคะต่อมาสายที่5ของเราเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่5นะคะจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: คร
0: ับ สวัสดีค่ะแม่นึกว่าไม่มาซะแล้วคนแถวหมู่สองขันเงินนั่น
6: เกือบไม่ทันเลย
0: เกือบไม่ทันเนี่ยมาถึงสายสุดท้ายค่ะโชคดีนะคะไม่ตกรถไม่ตกขบวน
6: ตกคนเลยคนไม่ตกเลย
0: นั่นแหละเขาบอกว่าในเมืองฝนกำลังมาแล้วพี่สาวในเมืองบอกว่าเดี๋ยวส่งไปให้แถวหลังสวนค่ะจะได้รดน้ำมังคุดกันเนาะ
6: นั่นแหละมังคุดล้มไม่ใหญ่ขึ้นนะ
0: นั่นแหละบอกว่าขาดน้ำขาดน้ำทำยังไงได้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะจ้ะวันนี้เอาเพลงอะไรคะ
6: วันนี้เอาเพลงอย่าเอาเพลงแกว่าอย่างพี่ยังไม่แก้นะเอาไหนว่าจะคอยนะ
0: ไหนว่าจะคอยของคุณไม้พิรมพรไหมคะ
6: ครับ
0: ถ้าคุณไม้พิรมพรพี่นกบางผาเขาขอมาแล้วน้ำเย็นแก้วนั้น
6: ขันนั้นเอาเพลงไอ้นั้น
0: มีคนแหลมทรายขอมาสองเพลงช่วยเลือกสักเพลงก่อนตา
6: ก็ได้
0: รอเป็นคนถัดเอ้ยไม่ใช่รอเป็นคนใช่ของเธอกับเสียงหวานจากหลานย่าโม2เพลงนี้คนแหลมทรายขอมาทั้ง2เพลงเลยแต่ว่าจะให้เปิดเพลงไหนก่อนคะ
6: เสียงหวานก็ได
0: ้เอาเสียงหวานจากหลานย่าโมนะคะ
6: คร
0: ับ โอเคได้เลยจัดไปค่ะ
6: คร
0: ับ
6: ให้ถูกเสียงถูกใจและที่ก็หวังนะ
0: ได้เลยจัดไปนะคะ
6: เชษก็คนเทว่าไม่ได้ข้าวนะคนน้องหน้าปลาเล่นไหม
0: ไม่มาเลยนี่ไม่มามาเป็นหลายอาทิตย์แล้ว
6: นี่มาเดียวโตมาพบนี่ว่าจะท้าวกันแต่ไม่เล่นไม่ได้หยิบเสี้ยงไง
0: ไม่ทันไม่ทันค่ะครบ5สายแล้วเนาะ
6: ครับ
0: โอเคค่ะพรุ่งนี้ฟังต่อนะ
6: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วคุณผู้ฟังครบค่ะ5สายของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแฟนรายการของเราน่ารักกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะโทรทันบ้างโทรไม่ทันบ้างไม่ว่ากันค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ทันวันนี้เดี๋ยววันอื่นทันอย่างแน่นอนนะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน

0: 2เพลงเพราะเลยค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะรักหมดใจของคุณฝนธนสุนทรค่ะเพลงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะน้ำเย็นแก้วนั้นของคุณไมค์พิรมพรตามคำแนะนำค่ะนะจากพี่นกบางผาแล้วก็รักหมดใจจากพี่สาวในเมืองนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้โอมีเรื่องราวดีๆฝากกันต่อนะคะอีกหนึ่งช่วงเลยค่ะ
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาวเวอร์ก็เอาอยู
0: ่เอาละค่ะทุกวันนี้นะคะชีวิตเราต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเศรษฐกิจผันผวนเนาะงานหนักก็รออยู่ค่ะแต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาวเวอร์กระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุ้มพลัง 2.8 GD ซูเปอร์พาวเวอร์นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% นะคะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลค่ะพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นด้วยนะคะและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์นะคะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะ Toyota จัดโปรพิเศษค่ะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูม Toyota ใกล้บ้านคุณนะคะเอาเป็นว่า Toyota ทั่วประเทศเลยจนถึง31สิงหาคมนี้นะจ๊ะรีบด่วนเลยค่ะ
1: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

เดือนหน้าก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นวันแม่ใช่ไหมคะ12สิงหาคมเนาะจองตักล่วงหน้าไว้เลยจะลางานไปกอดแม่นะคะไปนอนหนุนตักแม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องช่วยเลือกซื้อดอกมะลิค่ะไปฝากให้คุณแม่ด้วยนะคะโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็จะมีการจำหน่ายค่ะดอกมะลินะคะหลากหลายแบบเลยค่ะผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะดังนั้นใครที่อยากจะได้หลากหลายแบบแล้วก็มีให้เลือกเยอะๆนะคะพร้อมส่งตรงค่ะถึงบ้านได้เลยนะวันนี้สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการส่ง EMS ด้วยนะเขาเหมาจ่ายค่ะ50บาทนะสนใจรายละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะโทรสอบถามสั่งจองได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0829498353นะคะ0829498353นะคะหรือจะเป็นทาง LINE ID รักนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ RAK_ แล้วก็ MOM นะคะรัก_ mom นั่นเองนะคะอันนี้สามารถที่จะสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดหรือสอบถามกันไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแจ้งเรื่องราวนะคะข่าวสารอีกช่วงหนึ่งในช่วงนี้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ปลูกอะไรไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มคล้ายกับมะร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มล.นะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะโทรแล้วก็สั่งซื้อโดยด่วนเลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะเพลงต่อไปเสียงหวานจากหลานย่าโมเพลงนี้ต้องรีบเปิดค่ะเพราะว่าเพลงนี้ยาวมากนะคะเพลงนี้ของน้องใบเฟิร์นสุทธิยาพี่หนุ่มหมู่2ขอมาบังคับให้พี่หนุ่มเลือกเพราะเดี๋ยวมีเพลงอื่นรออยู่เดี๋ยวไม่ทันนะคะฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันค่ะ

เสียงหวานจากหลานย่าโมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงเพราะนะที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามกันในช่วงนี้แต่ว่าเวลาหมดแล้วสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะเจอกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะโอ๋นฤมลอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางช่อง TikTok อสมทด้วยนะคะบอกว่าแถวนาช้างหมู่2ทำถนนฝนยังตกอยู่ใช่มั้ยคะแล้วก็ถนนก็ยังทำอยู่นะเห็นบอกว่าใกล้ๆกับบ้านน้องโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดด้วยนะคะปะทิวฝนตกค่ะพี่ส้มพี่ส้มปะทิวบอกว่าฝนตกหนักอยากฟังเพลงของน้องเดียวขอหมาคืนขอแค่หมาคืนน่าจะไม่ทันค่ะเพราะว่ามีอีกเพลงนึงที่ขอเข้ามาก่อนหน้านี้ก็คือรอเป็นคนใช่ของเธอนะคะพี่ส้มปะทิวไม่ว่ากันนะไม่งอนกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยส่วนในช่วงนี้นะคะเพลงที่ยังค้างกันอยู่ประมาณ4นาทีน่าจะพอดีกับเวลาเลยค่ะนะแล้วก็ใครที่ อยากจะดูการแข่งขันเรือนะคะขึ้นโขนชิงธงนะเดี๋ยวเขาจะมีแข่งเรือเข้าพรรษาค่ะที่สระน้ำใกล้ๆกับบริษัทโคกหลังสวนนะคะโดยเทศบาลตำบลวังตะกอนเนี่ยเขาจะจัดในช่วงวันเข้าพรรษา30กรกฎาคมนะเห็นว่าปีนี้มีอะไรพิเศษพิเศษด้วยนะคะตอนนี้เห็นเขาจัดสถานที่เตรียมงานกันอยู่นะคะมีโอกาสก็ไปเที่ยวไปชมอาจจะมีทั้งหลายๆประเภทนะคะทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ประเภทโอเพ่นด้วยนะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้เขาจะมีการเสวนาเรื่องราวของงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงนี่แหละนะคะที่ตอนนี้มีคนชุมพรคนในหลังสวนนี่อยากจะผลักดันค่ะให้ขึ้นสู่อะไรล่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นมรดกโลกอีกอย่างนึงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ศิลปะการแสดงของเราก็มีมโนราใช่ไหมคะมโนราที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วแล้วก็เราคาดหวังว่าการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของจังหวัดชุมพรบ้านเราจะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ต้องมีการสืบค้นประวัติแล้วก็มีการทำศึกษาวิจัยกันเยอะแยะเลยค่ะก็รอติดตามผลกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วล่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันรอเป็นคนใช่ของเธอส่งท้ายกันไปในช่วงนี้นะคะโชคดีมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่ออยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนันทมนค่ะพรุ่งนี้มานะเจอกันต่อบ่าย2วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะหารือความพร้อมนับถอยหลัง77วันไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมจัดประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569เหลือเวลาเตรียมงานอีก77วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นานาประเทศในโอกาสที่ได้รับการประชุมที่สำคัญจะได้เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คณะรัฐมนตรีขอยืดเวลาบัตรคนจนทั้งใหม่และเก่าทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันแถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเป็นวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมและใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์จนถึงวันที่20กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569หลังการเลื่อนระยะเวลาการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อกดทบทวนสิทธิ์ทางกรมการขนส่งทางบกจะดูข้อมูลและตัดเงื่อนไขดังกล่าวออกให้รวมถึงกรณีที่เป็นรถคลาสสิกเก็บสะสมก็จะไม่เข้าข่ายให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570 โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความคับข้างของกำลังพลระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังพลและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
8: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนอบน้อมบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
15: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

กันขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และความถี่ FM 104.75 MHz นะครับเจอกัน2ความถี่พร้อมกันด้วยนะครับเรื่องราวของเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆนะครับพบกันตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะครับใกล้จะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้หลายๆพื้นที่มีฝนตกปรายๆลงมานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรตอนนี้นะครับที่ไหนฝนตกก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยชะลอรถกันสักนิดหนึ่งนะครับรถยนต์ก็เปิดไฟหน้าสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่ารถที่สวนมาหรือว่ารถที่ตามหลังมาจะได้มองเห็นว่ามีเราอยู่นะครับดูแลกันนะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้นะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆดาวน้อยผ่อนสบายนะครับพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมกับโตโยต้าชุมพรเท่านั้นนะครับมาแล้วครับจีบตอนสวยผ่านไปแล้วไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงของเบสขวางวันและอนัสสัลลกยาแม่ชมยงครับ

0: M-COT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

0: ชัดหน่อย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้

0: รวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
1: ช็อปมาเนี่ย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

แสงจันทร์นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยานะครับนี่คืองานเพลงที่ถูกขอกันเข้ามานะครับเอามาฝากกันตรงนี้เอามาอยู่ดูแลกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเจ้าของกันได้นะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับดาว0บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับเอาล่ะไปต่อเนื่องกันกับเพลงที่ถามถึงเข้ามาเมื่อสักครู่นี่คือพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077 511 488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทย

0: ังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
1: โกยามบ่ายซุปเปอร
0: ์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

เวลาหมดในชั่วโมงแรกกับจิโกย่ามบ่ายนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับ Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PTM FI นะครับไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scorpio PCX Giono 125และอีกหลายรุ่นนะครับวันนี้ดาว0บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายเช่นกันนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียสักแจงนโยบายจีนเดียวหลังไต้หวันโวยเชื่อโยงการเมืองภายในยืนยันข้อความเดิมไร้นัยยะเติมท้ายด้วยสันติวิธีไทยไม่เพียงพล้ำนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกรัฐมนตรีเป็นถ้อยแถลงคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาไม่มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่ได้พลาดท่าแต่ยึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยไว้กันในอดีตไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดใดๆส่วนการที่ไต้หวันออกแถลงการดูเหมือนมีความรุนแรงนายเสียสักกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องภายในของเขาหรือไม่แต่ขอย้ำว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันติวิธีนายเสียสักยังได้กล่าวถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงต้องมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติได้หารือกันมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรเร่งตรวจ SPS ไทยมาเลคาดเปิดขากุ้งปลากระพงทันสิ้นเดือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเปิดการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์หรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงของมาเลเซียในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียจะเข้าตรวจประเมินการผลิตกุ้งของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาแล้วนายสุริยะกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดวันที่30กรกฎาคมแม้จะดำเนินงานจะล่าช้ากว่ากำหนดบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากการเปิดการค้าระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้านนายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงรายงานว่าขั้นตอนด้านเอกสารมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงการตรวจประเมินภาคสนามโดยวันนี้ไทยและมาเลเซียได้เริ่มการตรวจประเมินมาตรการ SPS ระหว่างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมหากผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคณะรัฐมนตรีแถลงนำเงิน

0: มทดลองจ่ายสายสีส้มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ตั้งปีงบประมาณ2569จำนวน 9,414 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งจำนวนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
14: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
12: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
2: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

ร้อมกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายยังอยู่ดูรายการที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับโอ้นันทวัฒน์ยังรับหน้าที่นำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันต่อนะครับดูแลกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชผลการเกษตร

ต้องการการบำรุงต้องการการเอาใจใส่เลือกปุ๋ยที่ดีต้องเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงนะครับวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพร

M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
1: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย
2: MCOT Radio Network
3: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
4: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
5: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net

0: MCOT Radio Network
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮ
0: ิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: เรื่องมติของคณะกรรมการสรรหาขึ้นทูลเกล้าไม่ได้โดยขั้นตอนกฎหมายที่รัดกุมต้องให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาลงมติกันแล้วมตินั้นส่งมาที่คณะมนตรีแล้วถึงเรียบร้อยทุกคนทำหน้าที่ของตนเองที่มีข่าวว่าผมเร่งดำเนินการทูลเกล้าให้ประธานกสทช.พ้นจากตำแหน่งผมก็หารือกับคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วซึ่งได้รับคำแนะนำว่ากระบวนการนี้มีขั้นตอนระบุไว้ชัดเจนตามขั้นตอนต้องรอให้ทางวุฒิสภาดำเนินการประชุมให้เรียบร้อยแจ้งผลกลับมาเมื่อมีรายงานจากวุฒิสภาส่งมาผมถึงจะสามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้ผมต้องลงนามผมใช้ดุลพินิจไม่ได้เป็นเรื่องที่วุฒิสภาต้องส่งมาค่ะ
1: ครับก็คิดว่านายกก็คงจะปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายท่านอยู่แล้ว
0: ก็คืออาจารย์ประกรณ์อย่างที่นายกบอกนั่นแหละค่ะ
1: เพราะว่า
0: โดย
1: ปกติแล้วตอนแต่งตั้งก็คือกรรมการสรรหาแล้วก็ส่งให้ปปช.รับรองเมื่อกรรมการสรรหาประชุมแล้วก็บอกว่า
0: ส่งให้ปปช.เหรอคะ
1: ขาดไม่ใช่ส่งให้สว.รับรอง
0: ค่ะส่งให้สว.รับรอง
1: คราวนี้เมื่อจัดประชุมใหม่แล้วก็บอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณสมบัติเนี่ยไม่ผ่านก็ถือว่าท่านก็สละสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วในการที่จะเข้ารับการสรรหาก็ส่งรายงานไปที่กกต.ไอ้ส่งไปที่สว.คราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสว.ก็จะสามารถลงมติอะไรได้มากกว่าก็ต้องทำตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือว่าเขาจะมีอะไรอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าก็ต้อง
0: ควรจะรีบบรรจุ
1: ต้องไปจบที่สว.ต้องไปจบที่สว.แล้วสว.มีมติอย่างไรก็ส่งมาที่นายก
0: ค่ะสว.มีมติอย่างไรดิฉันก็ส่วนหนึ่งนะคะคิดว่าเขาคงไม่ค้านกับมติคณะกรรมการสรรหาหรอกเพราะว่าหลักฐานมันมัดแน่นมากเหลือเกินไอ้เรื่องใบเสร็จเงินรับเงินจากที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยการที่จะพิจารณาเป็นอื่นมันค่อนข้างยากแต่ว่าสว.ก็ควรที่จะบรรจุเข้าไปให้มันเร็วด้วยเพราะความล่าช้ามันสร้างความเสียหายกับคนที่เขาทำธุรกิจแผนในการที่จะทำเรื่องของดิจิทัลมันล่าช้าไปมันนานแล้วและมาเจอกรณีนี้มันเสียหายค่ะ
1: ครับแต่ผมดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็ผมดูแล้วเหมาะคืออย่าให้ท่านทำเป็นทำไอ้กสทช.เลยเพราะผมเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าหมอสรณะเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นหมอหัวใจธรรมดานะท่านเป็นหมอสวนหัวใจ
0: มีฝีมือมาก
1: คือหมอสวนหัวใจเนี่ยไม่ต้องไปตรวจคนไข้โรคหัวใจเลยนะหมอหัวใจเขาเป็นคนตรวจมาหมอสวนหัวใจเนี่ยเขาจะเน้นที่หัตถการเรื่องการตรวจเรื่องการทำไอ้บอลลูนการตรวจเลยว่าอุดตันตรงไหนยังไงอย่างที่ผมทำอ่ะมันจะต้องคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่าหมอหัวใจของผมที่โรงพยาบาลวชิระก็บอกนะว่า
0: วิชัยยุทธ
1: วิชัยยุทธบอกว่าเดี๋ยวคือโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหมออาจารย์จากรามาเนี่ยท่านจะมาทำหน้าที่ตอนส่วนหัวใจนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมาแล้วก็ทำให้ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเป็นอาจารย์หมอจากวชิระแล้วผมก็ถามหมอหัวใจผมว่า
0: จากรามาอาจารย์หมอ
1: จากไม่ใช่ใช่จากรามาผมก็ถาม
0: ที่วิชัยยุท
1: ธมาทำให้วิชัยยุทธหมอหัวใจบอกว่าคือหมอที่ไปเรียนแล้วไปฝึกเรื่องส่วนหัวใจมีไม่เยอะหรอกบ้านเราหมอสรณะเนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับแบบเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเป็นหมอส่วนหัวใจเบอร์ต้นๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำบอลลูนในส่วนใหญ่หมอสรณะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านพ้นไปจากตำแหน่งประธานนะแล้วให้ท่านไปทำงานท่านผมนี่เข้าใจไงว่าทำไมท่านจึงอยากต้องไปทำตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะหมอหัวใจเนี่ยมีไม่ต้องไปไม่คือขาดท่านทนไม่เท่าไหร่แต่ว่าขาดหมอส่วนหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โดยเพราะหมอส่วนหัวใจที่เชี่ยวชาญนะมีหมอหลายท่านบอกเลยบอกหมอสรณะเนี่ยเป็นหมอส่วนหัวใจที่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลย
0: อายุ67ปีค่ะพี่เพศา
1: เขาเรียกหมออะไรนะหมอไห่เขาชื่อใช่ไหม
0: ค่ะไห่เพื่อนรักของอาจารย์ชัย

0: พร
1: หมอไห่หมอไห่หมอสวนหัวใจมือหนึ่งของประเทศไทยเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไห่เพื่อนรักขออาจารย์ชัยยันชัยพรก็แต่เรียนเข้าใจว่าท่านติดกับความการทำหน้าที่นี้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นหมอก็หมอหน้าที่มันไม่สนุกหรอกนั่งสวนหัวใจอยู่กับความเป็นความตายของคนเงินทองมันก็ได้เท่านั้นนะคะพี่คือมันก็ได้เยอะก็จริงแต่วันนึงท่านก็ต้องนั่งสวนอยู่นั่นแหละมันไม่สนุกหรอกแต่เวลามาอยู่กสทช.เนี่ยมันโอ้โหใช่ไหมคะตอนเป็นหมอสวนหัวใจใครรู้จักล่ะมาอยู่กสทช.เนี่ยใครบ้างไม่รู้จักแล้วท่านก็มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศปีนึงท่านไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะ
1: ไปมาก
0: อ๋อมันดีกว่ามันนั่งสวนหัวใจอยู่อย่างนั้นอีก
1: งบของกสทช.นี่เยอะ
0: มากท่านแทบไม่อยู่เมืองไทยเลย
1: เป็นองค์กรอิสระที
0: ่เงินเยอะมาก
1: ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเลยพูดง่ายเฉพาะเงินจากใบอนุญาตต่างๆนี่ตัดออกมาใช้ในองค์กรได้พอสมควร
0: เยอะมากๆแล้วท่านเองอ่ะก็พี่ไพศาลลองคิดดูสิคะว่าระหว่างนั่งสวนหัวใจกับนั่งเป็นประธานบอร์ดกสทช.อ่ะท่านเลือกนั่งเป็นประธานบอร์ดกสทช.อ่ะท่านเสียงแข็งเถียงเด็ดขาดอ
1: ยากได้ทั้งสองอย่างครับ
0: ไม่ใช่ค่ะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้รับเงินแล้วท่านไม่ได้ทำที่สู้ทุกวันนี้สู้ว่าไม่ได้ทำนะคะพี่ไพศาลนั่นมันหมายความว่าการเป็นกสประธานกสทช.เนี่ยมันหอมหวานกว่าการเป็นหมอนั่งสวนหัวใจตายมันไม่สนุกมันน่าเบื่อค่ะพี่
1: ผมยัง
0: นึกว่าความตายของคน
1: ผมยังนึกว่าคุณสรณาเขาเถียงว่าเขาเนี่ยลาออกจากทุกตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนอยู่เช่นว่าเป็นอะไรของมหิดลของโรงพยาบาลลามาอะไรเขาลาหมดแล้วแต่การทำหน้าที่ในฐานะวิชาชีพแพทย์เนี่ยเขาถือว่าอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะของวิชาชีพแพทย์เขาไม่ใช่เป็นเรื่องตำแหน่งไม่ใช่เป็นเรื่องคืองานที่มีตำแหน่งเป็นอะไรของมหาวิทยาลัยของอะไรอันนั้นลาหมดแล้วเข้าใจว่าหมอสนาเขายืนยันอย่างนั้นนะเขายืนยันว่าไอ้ที่เขาไปทำงานที่เขาไปอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของวิชาชีพแพทย์จรรยาบรรณแพทย์
0: ทำฟรี
1: หมอสวนหัวใจถ้าผมทราบมันฟรีแพง
0: เพราะว่าเรียนดูเอกสารที่เขามาแสดงอ่ะมันเป็นเรื่องใบเสร็จรับเงินนะคะมันเป็นเรื่องใบเสียภาษีอ่ะ
1: มีเลขาจาด้วยแพงด้วย
0: แต่ดูแล้วก็ไม่สู้ประเด็นนี้นะคะตอนที่แถลงข่าววันนี้สู้ประเด็นว่าไม่อาจยอมรับมติคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ภายใน90วันเพราะกรรมการกสทกรรมการสรรหาชุดนี้ไม่มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติของกสทช.แล้วเขาไม่ได้สู้ข้อเท็จจริงนะคะเขาสู้ว่ากรรมการสรรหามาแล้วไม่มีสิทธิ์พิจารณาย้อนหลังว่าเขาไม่มีคุณสมบัติ
1: อันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นความเชื่อของตัวเองหรือว่ายังไงเพราะว่าคุณหมอไม่คุณหมอสรณะเนี่ยไปยื่นศาลนูนให้วินิจฉัยแล้วนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหาคือผู้มีอำนาจที่จะบอกว่าตำแหน่งคุณในตกลงเป็นยังไงคุณสมบัติของคุณเป็นยังไงเรื่องนี้มันไปต่อสู้โดยร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกันแล้ว
0: ประชาชาติธุรกิจบอกว่าหลังจากที่กรรมการกสทช3รายวอล์กเอาท์ศาสตราจารย์คลินิกและแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสช.ได้แถลงข่าวและบอกว่าไม่อาจยอมรับมติกรรมการสรรหากสทช.ได้จะยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองใน90วันประเด็นว่ากรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติค่ะ
1: ก็โอเคก็ยื่นอุทธรณ์ไปครับ
0: แต่สิ่งที
1: ่เราพักยังคุณอัน
0: พูดต่อนิดนึงก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ประเด็นก็คือว่าพวกคนที่เอาดอกไม้มาให้ไม่รู้เลยหรอว่าดอกไม้มาเมื่อไหร่อะไปเลยนะที่ในศาลดอกไม้จะมาเวลาแบบเห็นไหมคะคุณอุ้งอิงคุณยิ่งรักคุณทักษิณเนี่ยถ้าข้าราชการเดินแถวยื่นกุหลาบกันทีไรอะไม่ได้อยู่ต่อเท่านั้นนะคะเพราะเวลาจะอยู่ต่อเขาต้องมาเป็นกระเช้าแต่ถ้ามาเป็นดอกแล้วพวงมาลัยบ้างแล้วก
1: ็
0: ไปทุกรายค่ะ
1: นี่รู้สึกเป็นดอกๆนะเป็นช่อๆนะ
0: เป็นดอกๆใช่ไหมแล้วก็เป็นพวงถ้าเป็นดอกกับเป็นพวงอ่ะไปทุกราย
1: แล้วฮะเดี๋ยวดูนะเป เป็น
0: ถ้าตอนขาเข้าอ่ะมันจะมาเป็นกระเช้าเป็นช่อ
1: เออดอก
0: เห็นแล้วเป็นพวงค่ะเป็นพวงกับเป็นดอกค่ะ
1: เออ
0: ไม่ลงทุนไงเป็นดวงเป็นดอกเป็นพวงเป็นดอกก็ไม่ลงทุนไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปแล้วแต่ถ้าตอนมาแรกๆอ่ะสั่งกระเช้ามาเลยเพราะอยู่ยาวคุ้ม
1: อืมครับพักก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้พักเลยพักสักครู่ครับ
2: M-POD Radio Network

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา27 นาทีครับคุยกันได้สั้นๆอีกนิดนะฮะก่อนจะต้องเบรกอีกคุณดันฮะ
5: ค่ะ
4: ตึกถล่มคุณดันจะว่าไงฮะเชิญนะ
5: ไม่มีอะไรละค่ะเปลี่ยนเรื่องเลยก็ได
4: ้จะคุย
5: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
4: องค์กรอิสระอีกเรื่องอีกองค์กรหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานว่ามติเอกฉันท์ของปปช.เนี่ยจะตั้งไต่สวนเรื่องกรณีตึกสตง.ที่กำลังก่อสร้างถล่มช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมานะฮะก็มีรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเขาจะมีเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่มีรายงานข่าววันนี้ตั้งไต่สวนกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม2568โดยมอบหมายให้นายแมนรัฐรัตนสุคนหนึ่งในกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนและนายสุชาติสุนทรีเกษมกรรมการปปช.อีกท่านหนึ่งร่วมเป็นองค์คณะกรรมการไต่สวนด้วยสำหรับบุคคลที่จะถูกปปช.ตั้งไต่สวนเนี่ยจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึกสตง.รวมถึงคณะกรรมการคตง.ด้วยแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดว่าจะไต่สวนมีรายชื่อใครอะไรยังไงบ้างนะ
5: เขาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำกับดูแลการทำงานของสตง.
4: ครับก็ใช้เวลาปีเศษในการมีมติตั้งคณะตั้งไต่สวนกรณีตึกถล่ม
5: ทำงานรอบคอบมั้งคะปีเศษยังดีนะ
4: อันนี้คือคำอันนี้คือคำชมหรือว่าอะไรยังไงให้กำลังใจหรือว่ายังไง
5: ก็อยากจะมองโลกแง่บวกบ้าง
4: โอเคครับโลกเราจะได้ดูดีๆนะทุกคนช่วยมองแง่บวกก็จะทำให้นอนหลับนะทานข้าวก็พอจะอาหารก็ย่อยปกติครับ
5: DSI สรุปว่ามีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด3ส่วน1ผู้บริหารองค์กรอิสระก็คือพวกสตง.คตง.เนี่ยฮะ2คณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจำนวน10คณะไม่ว่าพวกออกแบบพวกก่อสร้างและการคุมงาน3คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐจำนวน15รายค่ะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ15รายรวมทั้งหมดประมาณ70รายแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการค
4: ่
5: ะ
4: ก็เหมือนนั่นนะฮะเรื่องไอ้ทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เปิดแต่ว่าสื่อเขาเปิดแทนเดี๋ยวลองไปค้นดูเว็บไซต์ข่าวของคุณประสงค์เขาดูว่าเขาจะไปขุดคุยเอามาเปิดได้บ้างไหมว่าจะมีใครบ้างเลขาโดนไหมกรรมการคตง.ชุดไหนบ้างที่โดนอะไรเงี้ยนะเพราะมีชุดที่พ้นวาระไปบางท่านก็พ้นวาระไปแล้วอะไรเงี้ย
5: นี่วันนี้อ่านข่าวดูเนี่ยพี่เมษานคะ ดูพวกเราเนี่ยจะสูญเสียงบประมาณที่เป็นภาษีของเราเนี่ยเยอะมากกับบรรดาตึกของหน่วยงานต่างๆและมีแววว่าจะไม่เสร็จล่าสุดที่เปิดเผยมากระทรวงมหาดไทยที่สร้างริมแม่น้ำพระเจ้าพระยาตรงเจริญนครมีแววว่าจะล่าช้าและถ้าไม่บริหารให้ดีจะไม่เสร็จด้วยค่ะเพราะบริษัทรับเหมาก่อสร้างขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะมีท่านผู้ฟังเขียนเข้ามาใน Facebook บอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องเขากระโดงไม่ต้องอ่านเรื่องสวได้ไหมเพราะว่าอ่านไปก็ไม่จบค่ะ
4: เราก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะ
5: ก็นี่ก็ทำตามที่ท่านขอมา
4: คืออย่างนี้จะมาว่าเราไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้พูดเลยเอาพูดเรื่องว่าไปโรงแรมภูแม่นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไปโรงแรมภูแม่นเนี่ยคุณอันผมไม่ได้ยินคุณดัน
5: โอเคว่าเมื่อกี้มือเผลอไปจับค่ะติดต่อได
4: ้ค่ะครับอันนี้รวมถึงว่าไม่ต้องพูดว่าไปโรงแรมภูแม่นอะไรเงี้ยไม่ต้องพูด
5: บอกว่าไม่ต้องอ่านข่าวนี้เลย
4: อ๋อไม่ต้องอ่าน
5: เพราะอ่านไปก
4: ็ไร้บ
5: อกว่าไม่มีประโยชน์อ่านไปก็ไร้ประโยชน
4: ์สำนวนรุ่นผมนี่อ่านไปก็ไร้บอย
5: รุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วแต่รุ่นเรียกว่าแฟนรายการเรารู้จักสบู่ไลฟ์บอยสีแดงเป็นสบู่สีแดงใช่ไหมคะ
4: แล้วทำไมมัน
5: หอมนะเรียนชอบ
4: ทำไมมันถึงไลฟ์บอยอ่ะมันจริงๆแล้วคำมันต้องไงมันต้องอะไร
5: ไรประโยชน์นะคะพูดไปก็ไรประโยชน
4: ์พูดไปก็ไลฟ์
5: พูดไปก็ไรค่าพูดไปก็ไลฟ์บอย
4: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับสบู่เลยก็เอาคำอะไรที่มันดูแบบให้มันดูกวนๆมากขึ้นอ่ะนะ
5: พูดไปก
4: ็ไรสารละพูดไปก็ไรประโยชน์พูดไปก็ไรไร้มักไร้ผลก็เอาเป็นไลฟ์บอยป่ะ
5: มีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่ใช้รีวอร์ดจำได้ไหมคะมีสบู่รีวอร์ด
4: อันนั้นเป็นคำโฆษณาเลย
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นั้นเป็นคำโฆษณาเลย
5: แต่ว่าไอ้ลงทั้งไลฟ์บอยทั้งรีวอร์ด
4: ไอ้ลงท้ายด้วยไลฟ์บอยเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในคำโฆษณาเติมมาเราเองเติมมาเราเองนะครับ
5: ค่ะก็ยังไม่ได้พูดนะคะเดียนก็เข้าใจนะคะว่าเบื่อที่จะฟังเรื่องสวไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่ามองจุดจบแล้วอะว่ามันจะเป็นยังไงมันทำอะไรไม่ได้พูดไปก็เสียเวลาเปล่าตามนั้นนั่นแหละค่ะ
4: ครับฮะเอางั้นเราข้ามไปก็แล้วกันจริงๆจะพูดถึงเรื่ององค์กรอิสระอย่างกลต.ท่านก็คงจะหูชาไปหมดนะเขาก็เถียงสู้ไอการเคลื่อนไหวของทางพวกพรรคฝ่ายค้านเต็มที่นะ
5: กกต.
4: กกต.
5: ฮะกกต.เมื่อกี้เรื่องสารบอกกกต.
4: กกต.กกต.ไอ้วันนี้ทำไมพูด ผิดนู่นผิดนี่บ้าง
5: ผิดโรงพยาบาล
4: ผิดโรงพยาบาลบ้างผิดนู่นผิดนี่บ้างอะไรเออแปลก
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคอยแก้ให้
4: สงสัยไปเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องจัดก็เป็นอย่างเงี้ย
5: นั่นน่ะจริงค่ะนี่นั่งอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
4: ที่บ้านนี่แหละครับย้ายห้องโดนยึดห้องนั้นแล้ว
5: ค่ะ
4: มีคนก็วันหยุดยาวเราก็ต้องวันหยุดยาว
5: ก็ต้องยืนหยัดเหมือนกันนะคะเราอย่าไปแย่งไปยอมค่ะพี่
4: ไม่ได้ไม่ได
5: ้วันนี้เรียกว่ายุแยง
4: วันหยุดยาวเลยไม่ได้อยู่คอนโดไงเลยแบบกลับมาอยู่บ้านไอ้ตกลงเขาหยุดกันถึงวันที่30เหรอคุณอันเมื่อเช้าผมยังบอกว่าหยุดกันแค่ถึงวันที่29นะ28 29 2วันแต่เห็นก็บอกว่าทางด่วนเนี่ยเขาให้ฟรีถึงวันที่30เลยนะคุณอัน
5: อันนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่เขาไปกำไรขาดทุนบวกลบคูณหารกันไม่เกี่ยวกับเรา
4: อ๋อไม่ได้หยุดแต่เขาจะให้ฟรี
5: เขาให้ฟรี
4: เพราะว่าเนี่ยผมอ่านดูจากข่าวเขาบอกว่าทางด่วนจะเปิดให้ใช้ฟรี28 29 30 3วันเลย
5: ค่ะ
4: ก็เลยสงสัยอ่ะก็เรียกว่าหยุด3วัน28 29 30เลยหรือเปล่าผมนี่นึกว่าหยุดแค่28 29โอ้ถ้าหยุดถึง30เลยนี่วันศุกร์นี่สงสัยคนลาตรึมเลยนะครับ31วันศุกร์อ่ะน่าจะลากันอีก
5: ตรึมก็คือการยกเว้นค่าทางด่วนนะคะเขาจะยกเว้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้28 29 30พรุ่งนี้ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่30คือวันเข้าพรรษา
4: วันเข้าพรรษาน
5: ะคะ
4: ครับ
5: ก็ตั้งแต่เนี่ยดินแดงบางนาดาวพะนองแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาก็คือบางปะอินปักเกร็ดก็คือทางวงแหวนฝั่งตะวันตกการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดรวมถึงบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเหตุผลแค่นั้นนะคะ
4: ครับ
5: หยุดที่3วันเลย
4: ก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะบางด่วนเขาก็ไม่ฟรีนะ
5: เอกมัยรามอินทราไม่ฟรีค่ะเขาจะขึ้นป้ายใหญ่มากว่าจ่ายเงินด้วย
4: ครับ
5: กรุณาจ่ายเงินด้วย
4: ต้องระวังครับ
5: ไม่เป็นไรเขาทวงเก่งค่ะเสียงดังลั่นเลยเวลาที่เราลืม
4: โอเควันนี้
5: เมื่อกี้ที่เราค้างไว้อ่ะที่พิจารณาเราพูดกันเรื่องของงบประมาณภาษีของเราที่เอาไปเป็นงบประมาณเนี่ยมันมีความเสียหายกับบรรดาพวกตึก
4: ที่สร้าง
5: ของหน่วยงานราชการเยอะจังเลยอะค่ะนี่เราจะไม่พูดเรื่องที่เรียนไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วไปเห็นพวกศาลสร้างที่กว้างไว้เต็มไปหมดนะคะนี่จะพูดแค่สำนักงานใหญ่ระดับที่พูดออกมาแล้วต้องอายกันบ้างอ่ะ1สตง 2,700 ล้านถล่มเห็นแล้วยังต้องจ่ายค่าเช่าให้การรถไฟประเทศไทยด้วยค่ะเพราะที่ดินนั้นอ่ะเช่าเข้ามาคุณสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้คุณต้องเสียค่าเช่า 2,700 ล้านถ้าคดีจบช่วยเอา70คนนั้นหารคืนให้ด้วยนะคะ2กสทช2น่าจะ 2,000 ล้านฮะ 20,000 ล้านหรือยังไงพี่เป็น
4: 2,000
5: 2,500 ล้านใช่มั้ยคะกสทช.
4: ครับ
5: อยู่ตรงนนทบุรีอ่ะ
4: ครับ
5: นั่นก็ซื้อที่ดินได้น่าเกลียดมากทางด่วนวนล้อมรอบเป็นงูพันเลยแล้วก็สร้างไม่เสร็จบริษัทที่ก่อสร้างชื่อว่าบริษัท Powerline นะคะพี่เป็น3เป็นบริษัทเดียวกันกับที่กำลังสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 5,574 ล้านบนเนื้อที่19ไร่บนถนนเจริญนครติดแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วย7หน่วยงานรองรับคน 7,607 คนพื้นที่ใช้สอย 222,400 ตารางเมตร19ไร่เนี่ยจะมี6อาคารหรือ6โซน
4: อยู่ตรงไหน
5: ความ
4: เจริญนครฝั่งทนว่า
5: ค่ะเจริญนครต้องฝั่งทนค่ะแถวท่าดินแดงอะไรแถวนั้นมั้งคะ สูงตั้งแต่14ชั้นจนถึง21ชั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ไพศาลคะตามแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีหน้าแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้คุณอันสิทธิ์สมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบว่าโครงสร้างโครงการก่อสร้าง2ระยะใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ 9,000 ล้านนะเมื่อกี้ที่อ่านเนี่ยมันระยะเดียวถ้า2ระยะเนี่ย 9,000 ล้านเริ่มสร้างเมื่อปี2563มาจนถึงตอนนี้คือ6ปีพี่ไพศาลทายสิคะว่าสร้างเสร็จไปกี่
4: เท่าไหร่เดาไม่ถูกเลยเกินครึ่งหรือยัง
5: เอาให้มันแย่ๆหน่อยเอาให้มันแย่ๆหน่อยก็แล้วกันพี่ไพศาลลองนึกสิคะว่าระดับกระทรวงมหาดไทยมีทั้งกรมโยธาธิการมีอะไรตัวนี้อะไรอยู่ในนั้นแบบเคี้ยวๆนั้นเลยอ่ะให้เขาเริ่มก่อสร้างแต่ปี63คิดว่าเขาสร้างเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ
4: เอา 60-70%
5: 34.10% ค่ะ
4: โอ้โหไม่ถึงครึ่งเลย
5: ตอนนี้
4: ก็แสดงว่าอยู่ใกล้ๆกับไอคอนสยามนะคุณอันอยู่ใกล้ๆไอคอนสยามครับเพราะว่าเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
4: เขาบอกเลย อยู่ริมถนนเจริญนครข้างวัดเสวตฉัตรวรวิหาร
5: ตอนนี้ในวงการในประชาชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้วงการกำลังจับตาโครงการก่อสร้างส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ 5,574 ล้านหลังจากบริษัท Powerline Engineering ผู้รับเหมาก่อสร้างมีปัญหาสภาพคล่องอาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาได้หากบริษัทไม่สามารถหาเงินจากธนาคารมาก่อสร้างได้และธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้นะคะพี่ไพศาลเพราะว่าธนาคารก็กลัวเหมือนกันไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงินของบริษัทแล้วก็หากบริษัทไม่มีเงินมาทำต่อให้เสร็จอาจซ้ำรอยเหมือนตึกใหญ่ๆที่สร้างไม่เสร็จเช่นตึกกสทช.ที่ถนนรัตนาธิเบศรซึ่งบริษัท Powerline Engineering เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกันค่ะ
4: ก็แสดงว่ามีผลกระทบทั้ง2โครงการเลยนะที่เขาเป็นเจ้าของโครงการใหญ่ๆทั้งคู่นะ
5: เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากการแก้แบบหลายครั้งแต่งบก่อสร้างไม่เพิ่มให้บริษัทรับเหมาแก้แต่ไม่เพิ่มเงินให้เขาเป็นสถานการณ์ของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่โควิดแล้วก็หลายโครงการที่เก็บเงินไม่ได้มันก็เลยช็อตทำให้ทุกโครงการก่อสร้างล่าช้าจ่ายเงินล่าช้าพยายามแก้ปัญหาให้แบงค์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่มันก็ยังไม่โอเคอะค่ะแล้วก็เจ้าของเขาก็ยอมรับนะคะงานใหม่น้อยมากวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเบิกค่าเคมไม่ได้ค่าเคมคืออะไรคะพี่ไพศาล
4: ก็เขาจะปรับเรื่องไอ้เวลาต้นทุนค่าก่อสร้างมันปรับขึ้นเขาจะมีสูตรในการคำนวณที่จะปรับราคาให้อยู่แล้วก็มันเป็นปัจจัยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่ประมูลงานได้ไงไม่ใช่ว่าเขาคุมราคาไอ้ที่เขาเสนอแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าทำขาดทุนมันเรื่องความสามารถของเขาอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ไม่เกี่ยวแต่นี่เป็นเรื่องที่เช่นว่าราคาวัตถุดิบราคา
5: ควบคุมไม่ได้จริง
4: ๆที่เป็นปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้มันขึ้นตามไอ้เหตุปัจจัยภายนอก
5: สำหรับสถานการณ์ของบริษัทมีรายได้ลดลงต่อเนื่องทุกปีปี68เขามี 8,000 ล้านปี69เนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งค่ะพี่ไพศาลคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เวลาเขามารับงานใหญ่ระดับกสทช 2,500 ล้านระดับมหาดไทย 5,500 ล้าน6ปีงานเสร็จแค่ 34% ทั้งที่ต้องส่งงานปีหน้าแล้วเห็นทีภาษีของเรา

0: เขา
1: คง
0: จ
1: จ
0: ะ
1: ะ
0: ไ
1: เ
0: ป
1: ป็นสร้างอิฐสร้างปูนเหมือนเดิม
0: เขาสร้างเป็นหกตึกนะ
1: ใช่ค่ะหกตึกที่ว่านี่ค
0: ค
1: ่ะ
0: ความสูงต่ำสุดก็14สูงสุดก็21พร้อมชั้นใต้ดิน3ชั้นกดลงไปใต้ดินทั้ง6ตึกเนี่ย3ชั้น
1: เขาบอกว่า
0: คงไว้จ
1: มั
0: อ
1: น
0: ด
1: ท
0: รถ
1: ำยากมากมันทำยากมากยากที่สุดก็คือไอ้ใต้ดิน3ชั้นนี่แหละแล้วก็ไอ้ที่ต้องเป็นแลมป์ออกมาการก่อสร้างก็ยากและยากที่สุดคือชั้นใต้ดิน3ชั้นนะพี่ไพศาลอยู่ริมแม่น้ําและเป็นใต้ดิน3ชั้นน่ะพี่ไพศาลลองคิดดูดิ
0: ครับ
1: แต่เอกชนทําได้นะไม่เชื่อไปดูไอคอนสยามสิฮะ
0: ใช่ก็คือ6ตึกเนี่ย6ทาวเวอร์เนี่ยให้กับ6กรมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประกอบไปด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานรัฐมนตรีเนี่ย1ตึกกรมที่ดิน1ตึกกรมการปกครอง1ตึกกรมการปกครองเค้าก็มีตรงลําลูกกาเค้าอยู่แล้วทำไมจะไปสร้างตรงนั้นอีกนะ
1: เอานะเขาผ่านการพิจารณาโดยละเอียดทั้งทั่วแล้วค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ตึกตรงไอ้เนี่ยไอ้ใหญ่เริ่มเทิมเลยนะ
1: อันนั้นเอาไว้ชมทุ่งนาอันนี้เอาไว้ชมแม่น้ำค่ะ
0: คุณรันเคยขับผ่านไหม
1: เห็นค่ะเวิร์กนะ
0: กรมการปกครอง
1: มีอะไรอะไรโรงเรียนในอำเภอในอำเภอด้วย
0: นั่นแหละ
1: ครบหมดเมืองนั้น
0: กรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรวมทั้งหมด6หน่วยงาน6กรมหลักรวมสำนักงานปลัดนะฮะก็อยู่ที่นี่เลย
1: และยังนั่นอีกนะคะที่คุณวีระธีรพัฒน์เขาเพิ่งพูดถึงอะคณะกรรมการอะไรกิจการพลังงานนั่นอีกอะ600ล้านนั่นนะ
0: แล้วก็สร้างตึกไอ้ตรงไอ้ข้างๆโรงพยาบาล
1: ข้างโรงพยาบาลวิภาวดี
0: ถึงใช่ไหม
1: พี่ไพศาลเห็นหรือยังคะตึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไ
1: ม
0: ่
1: มีบริเวณเลยไม่มีบริเวณที่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบเฉียงเข้าไปข้างหนึ่งติดซอยแล้วอีกข้างหนึ่งติดบ้านหลังหนึ่งสีขาวแบบพูดตรงๆถ้าดิฉันเป็นพนักงานนะดิฉันไม่อยากมาอยู่หรอกดิฉันอยู่ตึกจามจุรีสแควร์นั่นน่ะ
0: ไม่รู้ไปซื้อทำไมนะ
1: ตรงนั้นน่ะรถทาอะไรรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้กว่าจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อะวิบากขนาดไหน
0: เรีย
1: นว
0: ่
1: านะพวกเจ้าหน้าที่ก็คงดีใจที่ตึกสร้างไม่เสร็จใครจะมาอยากอยู
0: ่เดี๋ยวพักกันอีก
1: แล้วก็แบบว่าเมื่อกี้นี่อ่านดูเขาบอกว่าไงจะไปสั่งปรับคือผู้รับเหมาอ่ะเขาก็ผิดสัญญาทำไม่เสร็จอะไรก็แล้วแต่มีการจะไปปรับเขาปีละ50ล้านที่ไม่สามารถส่งงานได้เขาก็ไปร้องศาลปกครองสิพี่ไพศาลเขาขอยกเลิกสัญญาเลยอ่ะทีนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วติ๊กชิ่งกันไปมาคาคาซังอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วค่ะ
0: อยู่ในชั้นศาลอยู
1: ่ภาษีของเราอีกแล้วไม่มีใครเดือดร้อน
0: ครับพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอานะครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเจริญค่ะ
2: วันนี้ตำรวจกองปราบนะแจ้งว่าได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีทุจริตคดีทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น13รายนะ13รายออกเป็นหมายเรียกซึ่งหากไม่มาพบตามกำหนดนัดตามหมายเรียกจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าครั้งที่2ยังไม่มาอีกตามกำหนดนัดก็หมายจับอันนี้ก็รู้กันอยู่นะออกหมายเรียก2ครั้งสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่1นายธีรุตสุภวิบูลผล mm-hmm. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งถูกเด้งออกไปแล้วนะและอีกคนที่2ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวทั้งสองคนนี้โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พร้อมกับนั้นก็มีหมายเรียกอีก11รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มได้ภายในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งเป็นบริษัทสามเมืองเจริญนั่นแหละนะฮะซึ่งทั้งหมดกำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบถูกออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการว่าในส่วนของข้าราชการระดับสูง2รายนะก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยมศวเนี่ยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มขบวนการทุจริตเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการสอบสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่านะได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตทั้งพรมสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าให้ไปประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ดร.วินยังได้ประสานงานกับนายธีรุตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ครอบครองเฉลยข้อสอบนะเพื่อให้นายธีรุตเนี่ยนำไอ้แบบเฉลยข้อสอบเนี่ยมาส่งให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขขนอนสอบต่อไปก็คือซัดทอดว่าคุณธีรุตอธิบดีธีรุตเนี่ยให้ไอตัวเฉลยข้อสอบส่วนคุณเรืองเดชนั่นน่ะให้กระดาษคำตอบที่เขาสแกนเอาไว้ใส่ไอ้แฟลชไดรฟ์ไว้ เอามาให้ดร.วินสองส่วนนี้ก็ประกอบกันเอา
3: ค
2: ำตอบ
3: คุณธีรุตย้ายมาทีหลังป่ะฮะ
2: คุณธีรุตก
3: ็ที่ในคลิปของอะไรกิจกับส้มอ่ะบอกว่าเดี๋ยวรอคนใหม่ย้ายมาใช่คุณธีรุตที่ย้ายมาไหม
2: คุณธีรุตเนี่ยคือย้ายมาล่าสุดแต่งตั้งล่าสุดตอนที
3: ่เดือนพฤศจิกาก่อนที่จะมีสอบ
2: คุณอะไรคุณอนุทินหนึ่งอ่ะรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เข้ามาถึงแล้วก็เด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลับไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีตามเดิมคือคุณภูมิธรรมเนี่ยดึงมาจากผู้ว่าเพชรบุรีเอามาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะคุณอนุทินมาเป็น
3: คุณอนุทินมาปุ๊บก
2: ็เอาคนนี้ส่งกลับไปที่เดิมที่เพชรบุรีถนอมน้ำใจกันเคยอยู่เพชรบุรีก็อยู่เพชรบุรีตามเดิมแล้วก็เอาคุณธีรุตเนี่ยย้ายมาจากผู้ว่าสุราษฎร์เอามานั่งเป็นอธิบดีนะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นสายตรงของคุณพิพัฒน
3: ์เข้ามาเดือนพฤศจิกา
2: น่าจะประมาณพฤศจิกาปลายปี
3: ที่คลิปพวกนั้นพูดอะว่าเดี๋ยวรอคนใหม่จะมาทำไมคนใหม่มาแล้วถึงได้มาแบบเดินเรื่องเดินหน้าได้ทันทีไม่เข้าใจ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: ก็ถ้ากล่าวหาแบบนี้มันเหมือนกับว่าก็ยังไม่เขาเดินเรื่องที่จะทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
2: คุ
3: ณธีรุตเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสอบเดือนกุมภาสอบเดือนกุมภาก็คือมาถึง4เดือนสอบเลยแต่เขาเดินเรื่องที่จะทำอะไรต่อมีอะไรกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วครับพี่ประสานตั้งเรื่องอย่าสอบแล้วก็ทุจริตกันมาเดือนกรกฎาแล้วทีมพวกเนี้ยคุณธีรุตมาเพิ่งมาพฤศจิกาเองอะไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงปุ๊บมันแบบมันเหมือนสวมฟึบแล้วก็เดินหน้าแล้วโดนกล่าวหาด้วยอะ
2: ก็เนี่ยที่โดนกล่าวหาคือเนี่ยเป็นคนส่งมอบ
3: คือในเมื่อมาใหม่ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องพวกเขาไหมเพราะพวกเขาทำกันมาตั้งแต่กรกฎาแล้วอะค่ะแล้วแกเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาแกไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงอะคะ
2: ก็เขายังบอกเลยว่าจริงๆแล้วควรจะสืบตั้งแต่ว่ามทำไมมสวจึงได้ชนะการประมูลครั้งนี้มีการกำหนดกันไว้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องก็พยายามจะขุดคุยข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยบูรพาโดนหักหลังใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยบูรพาควรจะต้องเข้ามารับประมูลอันนี้
3: แล้วทำไมรองผู้ว่าคนที่ทำ TOR ก็ว่าเป็นคนที่โดนคนบ้านจริงเปล่าฮะ
2: ก็เห็นว่าไปค้นคอนโดแล้วก็เงียบกันไปละไม่เห็นมีหมายลงหมายเรียกอะไรมาเพิ่มเติม
3: เด้งก็เลยสงสัยไปค้นบ้านคนทำ TOR แล้วก็เงียบคนนึงเพิ่งย้ายมาแล้วทำไมแบบฟึ๊บทันท
2: ีคือก็ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไม่ให้ขึ้นไปถึงขั้นตอนที่เรื่อง TOR เอาเป็นว่าจับกันมาเอากันมาตั้งแต่ตอนที่มีการไปแก้คะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตอนปลายของเรื่อง
3: แล้วทำไมเขาไม่ไปเหมือนกับไม่ไปให้มันขึ้นข้างบนให้สุดนะคะเพราะมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว
2: เราก็ไม่ทราบว่า
3: ทำไม4-5 พันล้านมันจะมาอยู่แค่ไอ้พวกนี้ได้ไง
2: ใช่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงจะต้องยังเป็นอย่างนั้น
3: ไม่มีนักการเมืองเลย
2: ขึ้นไม่ถึงนักการเมืองแล้วก็อธิบดีก็จบแค่คุณธีรุตคนเดียว
3: แปลกมาก
2: ปปช.เข้าใจว่าสอบถึงแค่2คนก่อนคุณธีรุตอีกนิดหนึ่งที่เป็นผู้ว่าเพชรบุรีแหละที่ตั้งมาเป็นอธิบดีสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสั้นๆในการไต่สวนปปช.มีชื่อด้วยอธิบดีมี2ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะมีตัวคุณธีรุตแต่มีเนี่ยท่านนั้นแล้วแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้สูงกว่านั้น
3: ค่ะ
2: ยังไม่ได้ไปจับขั้นตอนที่มีการทำร่าง TOR เปิดประมูลแล้วก็มสวได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้ตั้งการสอบไปถึงตรงนั้น
3: แต่นี่ก็เบื่อๆเลยพี่ขี้เกียจอ่านข่าวนี้แล้วเพราะว่าเรียนเชื่อว่าทั้งหมดจะหลุดพี่ประสานเพราะว่ามันไม่มีการสอบเส้นหนึ่ง
2: ก็นายกก็พยายามพูดว่าเป็นหน้าที่ปปช.เขาก็มีการสอบอยู่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมของการสอบ
3: เชื่อในความบริสุทธิ์ใจว่าหลุดหมดค่ะหมดทุกคนเลยหลุดหมดเกลี้ยงเลย ราะว่าไม่มีการสอบเส้นเงินเมื่อมีเส้นเงินก็จบคงช่วยกันด้วยความเสน่หาดูละ
2: ก็ในส่วนคดีก็ทำนี้อันนี้เป็นส่วนที่กำหนดกองปราบเขาทำคดีไปนะส่วนปปช.
3: น่าจะหลุดหมดแหละนะน่าจะหลุดหมดเลยไม่มีใครติดกุ้งไม่มีใครผิดหรอกค่ะก็ไม่สอบเส้นเงินไม่ไปสอบเส้นเงินจะไปผิดอะไรอะค่ะ
2: ครับฮะอันนี้มองโลกในแง่ดี
3: ก็จริงอะก็
2: ไม่
3: รู้
2: จะ
3: บ
2: อกไม่รู้จะมองให้ดี
3: มีอายุอายัดอะไรเส้นเงินไม่สอบอะก็หลุดหมดแล้วค่ะโอเค
2: ก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแล้วเริ่มไปแบบช้าช้า
3: ด็อกเตอร์แล้วดิฉันเห็นชมรมอะไรสตรองเพจสตรองต้านคอร์รัปชันน่ะอุ้ยนั่นก็เปิดหน้าทุกวันแต่ละคนเอเย่นทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่ละคนนี่มีรถยุโรปคือมันคงเป็นแบบกวนพวกเขาอะนะพี
2: ่ครับ
3: ความฝันของเขาต้องได้ขับรถคันนี้เกิดมาชาตินี้ต้องขับรถอันนี้ก็เคยได้ยินเขาพูดนะไม่สนหรอกยังไม่รู้เลยชาติหน้าเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าไหนๆมีโอกาสเป็นคนแล้วก็เอาให้มันเต็มที่นะพี่ค่ะ
2: เสพสุขให้มันครบครบเครื่องเลยนะ
3: ค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะติดต่อได้เลยค่ะ
1: ไอ้เรื่องอะไรกันต่อดีล่ะครับทีนี
2: ้มีบางท่านบอกว่าคุยเรื่องสวเถอะช่วยคุยหน่อยช่วยคุยหน่อยเถอะคุยเรื่องโรงแรมภูมิบ้องภูมิแม่นอะไรนั่นแหละสื่อต้องช่วยประชาชนตาสว่างมากขึ้นนะคะพูดเรื่องภูมิแม่นก็ดีค่ะประชาชนในประเทศต้องเดินศีรษะตั้งตรงค่ะถ้าไม่ศีรษะตั้งตรงจะเป็นพวกอะไรนะฮะ
1: เป็นอะไร
2: ไม่ใช่ศีรษะตั้งตรงเขาเรียกว่าสันหลังตั้งตรงค่ะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะเดินสันหลังตรงแต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะ
1: ครับ
2: สันหลังจะขนานกับพื้นเขาเรียกว่าสันหลัง
1: สู้แรงโน้มถ่วงได้โฮโมเซเปียนเนี่ยสู้แรงโน้มถ่วงได้นะตัวตั้งตรงได้
2: ค่ะ
1: วันนี้นายกก็พูดแรง
2: เนี่ยคำว่าเดรัจฉานค่ะพี่เอกสารคำว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่เดินไปในแนวขวาง
1: อ๋อนี่ภาษาตรงตัวเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สันหลังคือสันหลังขนานกับพื้นโลก
2: ใช่ค่ะเดรัจฉานไม่ใช่คำหยาบคายนะคะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่เดินไปในแนวขวางเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นคนที่เดินสันหลังตั้งตรงค่ะนี่คือความต่างของความหมายค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นหัวสวนักข่าวถามว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดกระบวนการกันอย่างใหญ่โตเลยนะจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นะนายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้สวเป็นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันสวเรียกไปตอบกระทู้เราก็ไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรความพยายามทั้งหลายก็ว่ากันตามกฎหมายรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาเช่นมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็จะชี้แจงเรียบร้อยทุกอย่างทุกประเด็นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่มีตนให้การเป็นรายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปีกว่าแล้วเมื่อถามย้ำว่ากรณีจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอตอนนี้ดำเนินการไปแล้วหรือยังนายกบอกว่าก็กำลังดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นคงไม่ได้ตนเองก็มีทนายไม่ได้เขียนคำร้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าถามว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยต้องตั้งวอลลุ่มรับมือเรื่องนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไมนักข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นการตั้งเพื่ออธิบายเนื่องจากประเด็นต่างๆกระทบไปถึงความรู้สึกของประชาชนอย่างรวดเร็วนายกก็บอกว่าตนว่าเรื่องนี้เริ่มมาเป็นปีแล้วไม่เห็นไวตรงไหนช้าจะตายถามย้ำว่าหากถามตรงๆมั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องวัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกก็บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วว่าก่อนเลือกสว1เดือนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้อง ห้ามข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นหนังสือนั้นก็ยังอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่มัวแต่ไปถามไปฟังคนโน้นคนนี้แล้วเอามาเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าจะเอาหนังสือดังกล่าวออกมาเน้นย้ำหรือไม่นายกบอกว่าได้เพราะไม่ได้เป็นความลับและรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องขึ้นมาก็ต้องนำมาเผยแพร่ถามว่ากรณีมีการต้องข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมพูแมนเพื่อพูดคุยเรื่องหัวสวนายกก็แล้วตัวนายกเนี่ยเคยเดินทางไปที่โรงแรมพูแมนหรือไม่นายกบอก
2: ว่าผมไม่ไป
1: โรงแรมภูแม่นต้องถามว่าวันไหนผมไม่ได้ไปอย่าถามว่าไปวันไหนตนอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นรองนายกด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเทปันยากิที่นี่อร่อยบุฟเฟ่ก็อร่อยนะคุ้มราคาด้วยไม่รู้มีหุ้นหรือเปล่าโฆษณาเสร็จเลยถามว่าแล้วมีความพยายามเชื่อมโยงถึงวันที่ผู้สมัครสว.ไปรวมกันล่ะที่โรงแรมเนี้ยคุณทินบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแม่นและมีวันไหนตนไม่ไปตอนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาตั้งแต่เขามีแล้วมั้งเมื่อถามว่าแล้ววันที่มีการรวมตัวกันได้เดินไปทักทายหรือไม่จนทำให้เกิดข้อสงสัยนายกก็บอกว่าตนทักทายทุกคนเพราะส่วนใหญ่ตนก็นั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งส่วนได้คุยเรื่องสว.หรือไม่นั้นตนอยู่ที่
2: เขาไม่อยากให้นั่งคือเขาเชิญเข้าห้องค่ะจะมานั่งอยู่นั้นไม่ได
1: ้ตนอยู่ที่ภูแม่นเช้าจนค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพด้วยตนก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยตนไม่เคยเข้าไปขอใคร มีแต่คนเข้ามาหาตนเนี่ยถามพูดว่างั้นนะถามมีความทราบหรือไม่ว่ามีการรวมตัวกันนะพวกผู้สมัครสว.นะภูทินบอกว่าไม่ทราบเจอกระทักทุกคนเช่นเจอสื่อกระทักทายเมื่อถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือไม่นายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทยราชเทวีที่เป็นที่รวมตัวของคนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเสียงนายกก็กล่าวเสียงดังทันทีว่าตรงนั้นไม่มีกอไผ่นะถามว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องวัวเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าถามตนก็ต้องตอบว่าไม่สามารถมันไม่เกี่ยวก็ถามอีกว่ามีการเชื่อมอดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหัวสวในที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกนะมีการระบุที่ปรึกษานายกอยู่ 2-3 คนอยู่ด้วยนายกก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อหากเป็นที่ปรึกษาตนก็ต้องมาลาออกกับตนจะไปลาออกคนอื่นได้อย่างไรและหากมีใครมาลาออกไปเป็นสสสวก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยและส่วนใหญ่ใครลาออกตนก็ไม่ดึงเพราะถือว่าหากใจคิดออกแล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่อยากให้ทำงานอยู่แล้วให้สัมภาษณ์ยาววันนี้ครับ
2: เรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมคนฟังถึงบอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องนี้อ่
1: านแล้วเจ็บคอ
2: ใช่ไหมอ่านแล้วมันแบบก็มันแบบดีทุกอย่าง
1: อ่ะก็แต่ว่าก็อันนั้นคืออย่างนี้นายกเขาก็ไม่ถอยไงก็ถามมาก็ตอบหมดไม่มีถอยไม่มีหลบภูแม่นเอาไปประจำไม่ต้องถามว่าไปวันไหนไปวันถามว่าไม่ไปวันไหนดีกว่าเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เห็นไอ้ติมบอกว่าน่าจะไปขอกล้องวงจรป
2: ิ
1: ดไม่ต้องข้อมูลช็อตเป็นนายกเขารับเองก็ไปกับทุกวันขอให้ว่าง
2: ซึ่งก็จริงด้วยนะเขาไปกันมานมนานแล้ว
1: เป็นที่เรา
2: ไปภูแม่นอะไปมากกว่าพักด้วยซ้ำไป
1: แล้วก
2: ็นี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าประชุมเนี่ยประชุมที่พักหรือประชุมที่ภูแม่น
1: ก็เห็นว่าคุณเนวินเขาจะต้องมาประชุมทุกสัปดาห์นะมาจะมา
2: เพราะว่าถ้าคุณเนวินไปที่พักเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในพักก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมที่พักมันได้ไหมคะพี่ไพศาล
1: ก็ฟังคุณอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยซึ่งมีข่าวลือว่า ขัดแย้งกับคุณเนวินใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยสื่อเลยบอกว่าพิพัฒน์เตรียมพบเนวินเย็นนี้สยบปมร้าวสองนอหนึ่งพอแตกย้ำบทบาทเนวินไปที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแล้วก็เตรียมจะควงคู่ล่องใต้ทำบุญแล้วก็จะมีฟุตบอลกระชับมิตรก็เข้าใจว่าเอาทีมบุรีรัมย์ไปเตะกับทีมปัตตานีซึ่งกำลังขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกนะก็แสดงว่าคุณพิพัฒน์นี่เขาน่าจะหนุนทีมปัตตานีอยู่นะ
2: เดี๋ยวค่ะตกลงว่าคุณเนวินเนี่ยเขาเวลาถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาไปประชุมที่พักหรือว่าเขาประชุมที่โรงแรมค่ะ
1: ส่วนใหญ่เห็นว่าไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมภูแม่น
2: คุณเข้าใจไม่ผิด
1: คุณเนวินนี่แทบจะเรียกว่าไม่ได้เข้ามาที่พักเลยนะ
2: ก็ใช่อ่ะเวลาที่เรากล่าวหาว่าคุณเนวินเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นคุณเนวินที่พักก็แสดงว่าเขาอยู่ที่โรงแรมกันก็จริงอย่างที่คุณอนุทินว่าเขาอยู่ที่โรงแรมมีวันไหนไม่เข้าซะมากกว่
1: า
2: ค่ะ
1: เนี่ยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่าไม่ลงรอยสองนอหนึ่งพอ
2: ค่ะ
1: นะซึ่งก็คือสองนอนี่ก็หมายถึงนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอีกหนึ่งนอคือนอหนูอนุทินนายกในฐานะหัวหน้าพรรคผู้สื่อข่าวถามกับคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าก็ได้ยินข่าวนี้อยู่นะเชื่อว่าเป็นความพยายามสร้างความแตกแยกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ทั้งก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมรายงานประชุมร่วมของสสพร้อมขออย่าไปกังวลไม่ว่าจะเป็นตนนายรัฐมนตรีหรือครูใหญ่เนวินพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอจึงมองว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนอันนี้พูดว่าคุณหมายความว่าคุณเนวินเข้ามาร่วมตลอดนะประชุมทุกสัปดาห์ทั้งประชุม
2: ที่ปรึกษานี่ค
1: ่ะประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมกับสสนะฮะคุณพิพัฒน์ถามว่าบอกแล้วก็บอกว่าในวันที่30ซึ่งตนเห็นข่าว2ตะวันแล้วว่ามีการติดว่ามีการดิสเครดิตไม่ถูกกันระหว่างนอกับพอโดยในวันที่30กรกฎาคมนี้เนี่ยเรียนว่าตนและครูใหญ่เนวินเนี่ยจะไปร่วมทําบุญกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรและหลังจากนั้นวันที่1ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรที่จังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าคนไม่ทราบผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นใครเมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเพจอวตารไม่รู้มาจากประเทศไหนก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายพวกเราคนทำงานก็ต้องโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราจะหาตัวได้อย่างไรถึงขณะนี้ก็ได้แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปช่วยตรวจสอบเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงพวกคนเหล่านี้

0: บางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองให้คำปรึกษาซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่เนวินที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่และตั้งแต่ที่มีเขาออกมาตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับครูใหญ่แต่ก็มีโทรศัพท์คุยกันโดยครูใหญ่ก็แจ้งว่าอยู่ที่บุรีรัมย์และเย็นนี้จะมีการพบเจอกันกับตนเองให้สัมภาษณ์
1: ว่าไม่เข้าใจค่ะพี่เอศาสตร์สรุปว่ามันมีผู้ไม่หวังดีทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับคุณเนวินถูกไหมคะ
0: มีมาเสียมมาเสียมว่าขัดแย้งแตกแยกกัน
1: ความจริงคือไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
0: ไม่มีก็กับครูใหญ่ก็ให้ความเคารพนับครูใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษาไอ
1: ้คุยกันก็จบก็ทำไมไม่คุยกันทุกวันนะคะมันจะได้จบๆไปไม่เห็นต้องมากระชงกระชับเตะมนเตะมนอะไรเลยค่ะก็ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นพูดว่าตอนหลังๆเนี่ยโทรคุยกันเป็นส่วนใหญ่อาจจะติดภารกิจเรื่องอะไรไม่ทราบแต่ว่าเย็นเนี้ยจะเจอกันเย็นเนี้ยก็คือเนี่ยอาจจะเจอกำลังเจอกันอยู
1: ่
0: แล้วก็29-30ก็จะไปไหว้พระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงสัยจะไปเนี่ยวัดพระศรีมาธาตุที่มึงได้ขึ้นทะเบียนนี่แหละขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยกำลังฉลองกันอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปต่อที่ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์กับปัตตานีนะฮะ
1: ไปเตะที่ปัตตานี
0: ใช่ใช่ไปที่ไปที่ปัตตานีเลยสนามปัตตานีเลย
1: พี่เมษานครับแล้วพี่เมษานเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าคะ
0: มันก็มีข่าวนู่นนี่อะไรต่างๆมาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่า
1: ไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบมากกว่าเราไม่ทราบมันจะเกิดมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่ามัน
1: น่าจะมีใช่ไหม
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่หลายๆเรื่องที่ดูแล้วมัน มันมีข้อน่าตั้งคำถามอยู่พอสมควร
1: ค่ะจะถึงขนาดพูดว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้น
0: อย่างเรื่องไอ้ชุจริตสอบอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่าเรื่องที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันมีอะไรมันมีอะไรแปลกๆอยู่มันไม่ค่อยจะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดต้องพักอีกรอบไหมฮะคุณอันต้องพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับคุยกันต่อครับ
1: ค่ะเรียนถามพี่ไฟฟ้าสารได้ฟังหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองแถลงไหมคะวันนี้ค่ะ
0: ก็ได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่ก็เป็นไปตามที่คาดการก็คือ
1: เด็กไม่ได้เสียชีวิต
0: ไอ้เรื่องจัดเลี้ยงอะไรของเขาก็ว่าไปเขาไม่แถลงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขาคงจะไปสอบอาจจะว่ากล่าวตักเตือนหรือถึงขั้นลงโทษอะไรก็ว่าไปเขาแยกเรื่องนั้นออกไปจากเรื่องของสรุปไอ้สาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตก็ถ้าสรุปจากคำแถลงเลยก็คือแ
1: ม่เด็กติดเชื้อ
0: แม่เด็กอ่ะเป็นต้นตอของปัญหา
1: คือแม่เป็นเบาหวานแล้วก็
0: ไม่สามารถคุมเบาหวานของตนเองได้ผลก็มาถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดออกมาก็เป็นเหตุให้
1: ไม่แข็งแรง
0: ก็ในท้ายที่สุดก็เด็กน้องก็เสียครับ
1: ซึ่งพ่อแม่เขาก็ยอมรับได้นะคะพ่อแม่เขายอมรับได้ว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะว่าเขาเป็นเบาหวานมาก่อนลูกเขาก็เลยไม่แข็งแรงอะไรถึงแม้เขาจะคาใจว่าเอ้าก็ตอนแรกบอกว่าลูกเขาดีขึ้นแล้วนี่แล้วทำไมมาแจ้งเขาช้าจังเลยล่ะตอนที่ลูกเขาวิกฤตไม่เห็นบอกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคาใจตรงนั้นนิดนึง

0: แต่เขาก็ยอมรับได้ไอ้เรื่องสาเหตุว่าเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เขาอายุ36แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของลูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากภาวะที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนเกิดมาเขาก็ยอมรับได้ครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ดิฉันก็ยังคาใจอ่ะหมอกับพยาบาลย้ายแล้วก็มีกับหมอกับพยาบาลคนใหม่เข้ามาทำงานคุณไปตั้งโต๊ะจีนกินกันในห้อง ICU เด็กได้ยังไงอะคะแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าเขาก็เห็นกับตาเขาไปเยี่ยมลูกเขาเชิญให้เขาออกเพราะว่ากำลังจะมีการจัดเลี้ยงแล้วเขาก็เห็นกับตาว่าพนักงานโต๊ะจีนก็ขนของเข้าไปไม่มีใครใส่แมสไม่ถอดรองเท้าด้วยวันนี้ผอ.โรงพยาบาลก็บอกยอมรับว่าพวกโต๊ะจีนไม่ได้ถอดรองเท้ามีแค่พลาสติกกั้นบางๆแค่นั้นแล้วเขาก็พ่อแม่เด็กก็บอกเขาก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะจนบ่ายสามกินกันเสร็จตอนกลางวันเขารอตั้งแต่เริ่มจากโต๊ะจนกินกันเสร็จ3ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาลแล้วเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นคนโต๊ะจีนยกของเข้าไปรองเท้าใหม่ถอดหน้ากากใหม่ใส่ไปจับตู้อบเด็กไปถูอยู่กับไอ้พลาสติกใสๆที่กั้นระหว่างไอ้โต๊ะจีนกับตู้อบเด็กคือเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนยอมรับนะไม่ต้องมาว่าเดียนยอมรับนะว่าโอเคว่าเด็กจะเสียชีวิตด้วยไม่ใช่เรื่องการติดเชื้อเด็กอาจจะเสียชีวิตจากตามที่โรงพยาบาลแถลงก็แล้วกันแต่เดียนก็ไม่เข้าใจจิตสำนึกของบุคลากรทางการแพทย์กล้าไปตั้งโต๊ะจีน4โต๊ะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งทั้งหมอทั้งพยาบาลจิตใจทั้งหมอทั้งพยาบาลทำด้วยอะไรอะคะพี่ไพศาลไปนั่งกินข้าวกันในวอร์ด ICU เด็กได้ยังไงอะติดกับตู้อบเด็กอะฮะกินกันเข้าไปได้ยังไงมีทั้งดอกมงดอกไม้เข้าไปพร้อมรับมอบส่งมอบอะไรกันอยู่ตรงข้างเด็กอะค่ะ
1: เห็นมี
0: ตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีบางรายการเขาก็ไปเอาตัวบุคคลที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่เพิ่งจะมีการจัดครั้งแรกเฉพาะเคสกรณีที่เชื่อมโยงไปถึงทารกในห้องในตู
0: ้ ICU เด็กค่ะเรียกว่า ICU เด็กนั่นแหละคือใน ICU เด็กเด็กก็จะอยู่ในตู
1: ้
0: ไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันทั้งหมอทั้งพยาบาลมันมีทั้งหมอทั้งพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงรับหมอใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งพยาบาลเลี้ยงส่งหมอมีหมอมามีพยาบาลมีหมอใหม่มาหมอเก่าไปพยาบาลใหม่พยาบาลเก่าแล้วเขาก็พูดว่าเป็นเพียงแค่การพักทานอาหารกันคือผอ.โรงพยาบาลก็พยายามพูดให้เบาก ินกันได้ลงได้ยังไงกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กอะค่ะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าทำไปได้ยังไง
1: ก็ทางดูเหมือนว่าเขาก็พยายามให้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะ
0: พยายามจะบอกเด็กไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าการที่มีคนก็ไม่ในตรงนั้น
1: ไปโหมชี้แจงในเรื่องว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
0: ถึงจะไปจัดโต๊ะจีนถึงฉันจะไปตัดจัดโต๊ะจีนใน ICU
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิ
0: ตเด็กไม่ได้แบบว่าติดเชื้อจากการที่ฉันไปกินอยู่ตรงนั้นจนเสียชีวิตเด็กมีภาวะอ่อนแอจากที่แม่เนี่ยเป็นเบาหวานมาก่อนเพราะฉะนั้นกินต่อได้สิ่งที่คุณทำถูกต้องและจะทำอีกทำมาแล้วหลายครั้งและจะทำอีกใช่ไหมคะ
1: คนก็อาจจะมองไปว่าอย่างนั้นจริงๆถ้าควรจะแถลงด้วยว่าส่วนกรณีเรื่องของการไปอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่ามีความผิดเพราะว่าบุคลากรอะไรต่างๆก็จะต้องมีการสอบตั้งกรรมการสอบอะไรต่างๆไอ้นี่คนก็จะรู้สึกว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการมองปัญหาครบถ้วนทุกประเด็นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แยกประเด็นเฉพาะว่าเอากรณีมันไม่เกี่ยวกันเอาเคลียร์ก่อนตรงนี้ส่วนนั้นหลังก็ทั้งนั้นที่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ควรจะแถลงแล้วควรจะกำหนดเรื่องของท่าทีที่ชัดเจนด้วยแล้วว่าจะเอายังไงสรุป
0: ว่าเป็นแค่การแบบพักทานอาหารกันเฉย
1: ก็พยายามจะพูดว่า
0: ไม่
1: ได้มีปัญหาอะไร
0: ทำให้เบาทำให้เบาแล้วก็ถึงเช่นจะไปกินอยู่ข้างตู้อบเด็กก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อมันเข้าไปในตู้อบเด็กไม่ได้หรอกค่ะเด็กเสียชีวิตเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันไปนั่งกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กเลยคุณทำไปได้ยังไงคำถามคือทำกันได้ยังไงกินกันลงได้ยังไงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้รับเกียรตินะคะสังคมไทยก็ยกย่องนะคะถือว่าทำงานเสียสละไอ้ส่วนดีก็ส่วนดีแหละคนที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไปได้ยังไงกินจะไปลงได้ยังไง
1: รัฐมนตรีก็ใบ้รับประทานไปนี่ใช่ไหมบอกเดี๋ยวรอดู
0: กินลงได้ไงแล้วก็ทั้งหมอทั้งพยาบาลความรู้สึกทำไมถึงได้แบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตั้งคำถามตรงนี้ค่ะคุณสันค่ะ
1: ครับอ้าว
0: ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ก็คงไม่มีคำตอบอะไร
1: ครับประชุมครม.วันนี้ก็สรุปเรื่องเกี่ยวกับไอ้หลักเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็คือเอาเป็นว่า
0: หยวนหมดทุกอย่าง
1: ที่จะต้องอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงกันยายนอ่ะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านกว่าๆเนี่ยก็ยังจะได้เงิน300บวก700ต่อไปครบทุกเดือนนะจนครบ4เดือนแล้วก็ใน
0: ช่วงมาช้าแต่ว่าได้ครบนะจ๊ะ
1: ในช่วงเนี้ยก็โอเคก็มาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงนู่นเลยวันที่1กันยายนนะครับก็มีเวลาตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งถึงวันที่1กันยายนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนั่นน่ะดำเนินการประกาศเลื่อนสิทธิ์อะไรต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ที่แน่นอนแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มรับสวัสดิการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็สรุปว่า
0: ก็สรุปให้เลยพวกที่รถเกิน10ปี20ปีอะไรแต่ที่ไม่เข้าใจนะคะว่าพวกที่ไปเป็นโนมินีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้อาจจะหยวนกันเลยอะคะ
1: เห็นว่าแยกเป็น3ส่วนเลยใช่ไหมที่ปลัดเขาว่านะคือเกณฑ์ที่เรียกว่าจะปรับให้โดยอัตโนมัติก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังจะต้องมาเอาหลักธงหลักฐานต่างๆมาดูนะแล้วกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่พบว่ามีชื่อเป็นนอมินีเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จะต้องมีการอธิบายเป็นพิเศษจะต้องมีการสอบเป็นพิเศษเลยนะว่าตกลงถูกเอาชื่อนำไปใช้หรือว่าถูกเป็นเรื่องวิชาชีพเอาชื่อปลอมแปลงไปใช้หรือว่าเป็นส่วนที่ตัวเองก็รู้เห็นอะไรต่าง
0: ๆมีการลงในรายละเอียดคนทั้ง 30,000 คนมีเวลาไปสอบอ่ะคะถามจริง
1: ไม่เขาแบ่งเป็น3กลุ่มไม่รู้ก็ยังไงแล้วก็เห็นเขาบอกจะมีระบบ one stop service ให้อำเภอไปดำเนินการนี่จะรวมทั้งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าแต่เวลา
0: สารเฉพาะ
1: เวลานี่มันก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เฉพาะเคสมีชื่อไปอยู่ในบริษัทจดทะเบียนอะไรพวกนี้2
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
2: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับกับดีเจบอยและดีเจด้งครับผม
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับช่วงนี้
2: ครับผมนะฮะใน Facebook นะครับ LTM FM 95ตอนนี้อยู่กัน73ท่าน
3: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่วันหยุดแต่คนยังเยอะอยู่นะ
3: ก็อยู่บนรถเดินทางไปฟังไปแชทคุยกับเราไปด้วย
2: ค
3: นที่เป็นผู้โดยสารนะ
2: พี่กัลยาบอกสวัสดียามเย็นจ้า
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: พี่สอนสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออ
3: สวัสดีครับ
2: นี่พี่อภิชัยบอกฟังประจำเลยกลับบ้านกรุงเทพลำลูกกาอยู่ใกล้บ้านพี่ปะเนี่ย
3: ลำลูกกาครองอะไรพี
2: ่นะฮะพี่เพียเพียบอกว่าหล่อทั้งสอง
3: ผู้ขอบคุณครับ
2: มาก็ไม่เป็นไรนะใครจะไปฟังในวิทยุฟังในคอมในมือถือก็
3: ขอให้ฟัง
2: ขอให้ฟังเรา
3: ได้หมดนะครับ
2: มาเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: แม่ข่าวนี้ขยะเอาไว้ช่วงนี้เพื่อฟังกันทั้งประเทศนะเรื่องของค่าไฟใหม
2: ่
3: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคุณผู้ฟังเขาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางกฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงและกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดทำและเสนอต่อกกผ.เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกผ.ตามกฎหมายคุณผู้ฟังฮะวันนี้ท่านดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่นะที่ท่านเป็นโฆษกกกพ.ด้วยท่านบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานกกพ.เปิดรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันแสดงความเห็นก่อนนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของกกพ.ตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งสาระสำคัญของแนวทางที่เสนอครั้งนี้คุณผู้ฟังฮะเป็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกโดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์แปร์นะต้องมีเว้นวรรคนะว่า5แอมป์แปร์และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกิน5แอมป์แปร์เพื่อสอดคล้องกับกรอบนโยบายของกพช.ที่กำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็คือมติของครม.เนี่ยจะนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเภทบ้านอยู่อาศัยคือค่าไฟตามเสาไฟอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี
2: ้
3: แล้วก็เสนอให้ปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยด้วยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนปัจจุบันอาทิบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านใช้ไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการขยายสิทธิไปยังผู้พักอาศัยบ้านเช่าหอพักและก็อพาร์ตเมนต์ก็รอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันไทยเนี่ยใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี2565ถึง2568เนี่ยที่มาสอดคล้องกับกพช.ตั้งแต่1เมษายน64คือข่าวแผ่นนี้ยากเล่ายากนะดงคือเขาไม่ย่อยมาเลยว่าแบบไหนอ่ะมีตัวย่อของหน่วยงานผมก็ฟังแล้วก็งงนะแล้วยังมีตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้อีกคืออ่านมาเนี่ยยังงงเชื่อคุณฟังก็งง
2: มันเป็นเรื่องเฉพาะ
3: คือก็อันนี้คุณไม่รู้ในหน่วยงานแต่เอาไอ้คนฟังเข้าใจง่ายไอ้นักข่าวอ่านปุ๊บแล้วรู้เรื่องได้ไหมคืออ่านมาถึงจุดนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยตัวเลขมันเยอะแยะไปหมดขอบ่นขอบ่นสรุปว่ายังไม่ไปไหนอ่ะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: พี่นากับอุบลใช่ไหมอยู่อุบลเสียงดังฟังชัดเอาอยู่อุบลอย่าลืมไปหาพี่ปุญญวัฒน์พี่ปุญญวัฒน์ก็บอกว่า อยู่บนเหมือนกันนะพี่นาพี่นาบอกว่าจะให้ฉันไปหาเขาทำไมเขาไปเจอกันแฟนลูกทุ่งมหานครเหมือนกันพี่สมานแวะมาทักทายเรานะบอกฟังประจำครับถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยมันฝันร้ายแน่นอน
3: ท้องอืดท้องอืด
2: ครับผมแต่พี่สมานอยู่สกลใกล้กันไหมสกลอุบลนะครับมาอันดับ9ใช่ไหมไปที่แม่สายนะครับวันนี้นายอำเภอแม่สายเนี่ยนะออกมาเตือนคนไทยที่จะข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็ก
3: ตกใจนี่ก็ไม่ได้สายแค่ดุ้ง
2: แม่สายด้วย นี่ชื่ออำเภอครับพี
3: ่บอยตีปากแล้วแม่
2: ต่อไปเดี๋ยวนายอำเภอแม่สายนะครับก็ฝากถึงเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยว3วันเนี้ยเผื่อคนจะไปเที่ยวกันเยอะนะแล้วก็จะต้องข้ามไปฝั่งเมียนมานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอะไรที่มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายศึกษากันไปก่อนอย่างเช่นทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเรื่องของกฎจราจรนะฮะพื้นที่ห่วงห้ามถ้าเขาห้ามก็ต้องห้ามเรื่องของการถ่ายภาพในสถานที่ห้ามถ่ายก็เคยมีคนไทยเนี่ยโดนจับมาแล้วนะครับส่วนเรื่องการพนันนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้ามไปเล่นการพนันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ได้นะครับก็เขาบอกว่าให้ศึกษากันไปให้ดีนะฮะมีหลายเรื่องแล้วก็ขอให้พกเอกสารนะครับแสดงตัวให้ครบถ้วนปฏิบัติตามคำแนะนำนะฮะของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ฝากเตือนกันมานะแล้วก็สิ่งของที่ซื้อกลับมาเนี่ยซื้อได้ซื้ออะไรซื้อได้ซื้อไม่ได้บางคนบอกชอบไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าได้กี่คอตตอนกี่ขวดอะไรก็นั่นแหละศึกษากันด้วยนะครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ8นี่รถติดยาวคุณผู้ฟังฮะที่สปันโอ้
2: น่านน่านใครๆก็ไปน่านก็บอกว่าคนกรุงเทพไปอยู่ที่น่านแล้วตอนนี้
3: ใช่ไหมใช่ไหม
2: คน
3: โอ้ไปสปันกันเนาะสปันดังนะดูภาพสิคุณผู้ฟังฮะโอ้โหติดยาวมาก
2: โอ้โห
3: โอ
2: ้
3: โห
2: ดูคือเอาผมว่านะแค่คนที่ภาคเหนือที่เขาเที่ยวเหนือด้วยกันยังไม่ต้องรอกรุงเทพที่ขึ้นไปอีกแล้วพี่น้อง
3: ใช่เขาบอกว่าหนึ่งในสถานที่หลายๆคนเลือกไปปีนี้
2: ไปแย่งกันกิน
3: จนฮิตฮอตฮิตคือที่สปันจังหวัดน่านล่าสุดคือวันนี้โลกออนไลน์แชร์ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากันอย่างล้นหลาม จนรถติดเป็นจำนวนมากโดยคนที่ไปถึงส่วนใหญ่ต่างบอกว่าอากาศดีและจะเลือกเดินทางไปเที่ยวพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านด้วยแล้วก็แนะนำคนอื่นที่สนใจมาท่องเที่ยวให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่ารถติดโอ้เพราะว่าคนแห่กันไปไงพูดถึงสปันจังหวัดน่านนี่ก็เคยไปแต่ว่าที่ไม่ได้ไปมานานแล้วเพิ่งไปมาคือที่แม่กำปองไปรอบนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากคุณฝากไปเมื่อ10ปีก่อนยังดูดิบๆแต
2: ่
3: ป
2: ั
3: จจุบันร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนสุดอ่ะก่อนจะถึงน้ำตกอ
2: ่
3: ะโอ
2: ้
3: โหพัฒนาซะใหญ่โตแล้วก็สวยงามแล้วก็สองข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายเยอะแม่กำปองก็จะเหมือนปลายในอดีตแล้ว
2: คึกคักไปหมดใช่ไหม
3: คึกคักมากคึกคักมากแต่ก็อากาศดีเหมือนเดิ
2: ม
3: พูดแล้วก็อยากไปอีกเนาะอ
2: ยากเที่ยวอยากเที
3: ่
2: ยว
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ส่วนอันดับ7เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ระยองเนี่ยมันมีพวกแก๊งมือบอล นะพี่ต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันนะไปเที่ยวประกาศสัปดาห์โดยเอาสีสเปรย์ไปพ่นตามตึกตามสะพานอะไรที่พ่นได้อะตามบ้านเรือนตามประตูของผู้คนตามสถานที่ราชการมันพ่นหมดนะครับเป็นแก๊งวัยรุ่นน่าจะเสพยาแล้วคึกขนองนะฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับในเขตตัวเมืองนะฮะตำบลห้วยโป่งนะครับจังหวัดระยองชาวบ้านเนี่ยอยู่ในความหวาดกลัวนะครับแม้แต่ป้ายจราจรบนถนนน่ะอย่างเช่นบอกอ่ะถนนห้วยโป่งหนองบอนแล้วก็มีเลข5กิโลอย่างเงี้ยนะก็ถูกสีสเปรย์เนี่ยนะครับไปทำอักษรย่อเป็นชื่อกลุ่มเข
3: า
2: TL บ้างBL บ้างตัวใหญ่ๆทับลงไปบนป้ายจราจรแบบนี้นะครับก็คาดว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยที่เสพยาแล้วหลอน
3: ใ
2: ครไปห้ามก็ไม่ได้เลยนะพวกนี
3: ้
2: มันจะมาทำร้ายเอาย ิ่งตกกลางคืนเนี่ยพวกนี้จะรวมตัวกันนะครับมั่วสุมเสพยาแล้วก็มีพฤติกรรมคึกขนองนะฮะใครที่ต้องกลับบ้านดึกๆอย่างพนักงานร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเขาก็กะ5ทุ่มอย่างเงี้ย ชาวบ้านบอกเขาจะกลับบ้านเนี่ยบางทีไม่กล้ากลับนะต้องอยู่เวรต่อไปถึงเช้าก็มีเพราะว่าไม่รู้จะกลับยังไงกลัวพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยฝากไปยังเจ้าหน้าที่สภ.ห้วยโป่งที่ระยองนะครับท่านผู้การระยองกวดขันให้หน่อยเพิ่มความถี่ในการตรวจโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมเนี่ยอยากให้จัดการกับพวกวัยรุ่นพวกนี้หน่อยนะแล้วก็มือบอลต้องไปพ่นตามสถานที่หรือว่าป้ายราชการไปหมดเลยนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6ไปดูกรณีที่ตำรวจ191กับตำรวจสน.พระโขนงเข้าไปค้นสถานบริการชื่อว่าเฮงเจริญอยู่แถวประเวศต้องเคยไปไหม
2: เฮงเจริญพี่ไม่เคยประเวศไ
3: ม่เคยประเวศอ่ะสิแล้วคนสมบูรณ์
2: ไม่ได้เที่ยวแล้วเดี๋ยวนี
3: ้อ๋อเหรอเหรอเหรอ
2: หมดวัยแล้วเข้าวัดอย่างเดียว
3: โอ้ไม่วัดกับโรงพยาบาล
2: วันไหนรองเท้าหมดก็เข้าวัด
3: เออนะจอดเพียบมันเลือกให้ถูกใจหรือไม่เราใส่ของเราไป
2: รองเท้าขาดก็เข้าวัดไปหาคู่ใหม
3: ่เออนะ
2: แต่มันโจรแล้ว
3: เออนะซึ่งพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเขาไปเจอผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนจากการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามี8คนล่าสุดวันนี้เนี่ยที่สน.บางยี่ขันพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.ก็บอกว่าได้มีคำสั่งการให้ผู้การตำรวจนครบาล5ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หากพบว่าตำรวจสน.พระโขนงมีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยก็ต้องมีการลงโทษทางวินัยยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความร่วมมือกทม.ในการตรวจเข้มสายบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณีของโรงเบียร์ณลาดพร้าวแต่ยอมรับว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีสถานบันเทิงจำนวนมากแต่ละคืนตรวจได้แค่ 2-3 แห่งในแต่ละเขตโดยในส่วนของผับนี้เนี่ยที่เป็นเหตุเนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจ191ไปเป็นผู้ตรวจสอบและจับกุมส่วนของเจ้าของร้านในระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเข้าใช้บริการ
2: ครับผม
3: นะฮะ
4: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: วตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
8: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: อันดับ5นะครับพาขึ้นเหนือไปที่พะเยาครับพี่นะฮะที่พะเยาเนี่ยนะมันมีคลิปหนึ่งนะครับในเขาเป็นห้องสมุดที่อยู่บริเวณกว้านพะเยาเป็นห้องสมุดประชาชน
10: ครับ
9: ก็ใครก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะแม่ก็อาจจะพาลูกๆไปเพราะมันเป็นแบบมันเป็นโถงแล้วก็มีเบาะเป็นเบาะให้เด็กๆกระโดดวิ่งเล่นได้แล้วก็มีห้องสมุดให้ยืมหนังสืออะไรกันไปนะครับปรากฏว่าระหว่างที่แม่กับน้องวัย4ขวบเนี่ยนะฮะเขานั่งอยู่บนที่พื้นตรงเบาะเนี่ยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ25ปีเนี่ยเขาเดินเข้ามาใกล้ๆตอนแรกคิดว่าเขาเอ็นดูเด็กนะสักพักหนึ่งเขาโบ๊ะครับตบหัวเด็ก
10: เ
9: ออพอเด็กร้องขึ้นมาอีกทีเขาตบอีกที
10: เจอปุ๊บโบกเลย
9: โบกเลยพอเด็กร้องโบกอีกทีเลยเท่ากับตบไปสองโบกนะฮะโอ้โหแม่นี่เดือดแม่ลุกขึ้นมาผลักผู้ชายคนนั้นกระเด็นไปเลย
10: ไม่โบกกลับ
9: เออไม่ก็อาจจะด้วยความตกใจนั้นก็รีบอุ้มลูกก็ปลอบลูกด้วยนะฮะขวัญผวาไปเลยวันนี้ทีมข่าวเห็นคลิปนี้นะครับก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับไปเจอกับคุณแม่นะฮะของหนูน้อยวัยสี่ขวบนะเด็กหญิงวัยสี่ขวบนะครับคุณแม่วัชรีเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยนะครับโดนทำร้ายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่25กรกฎาคมตนเองเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเหมือนปลอบแล้วทำให้ลูกเนี่ยลืมเหตุการณ์เพราะว่าลูกเนี่ยยังมีอาการหวาดผวาอยู
10: ่
9: นะครับยังหวาดผวาอยู่เพราะว่าลูกโดนตบไป2ครั้งแม่เอาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพะเยานะครับก็แพทย์ในจ่ายยาแก้ปวดแล้วเขาพบว่ามีรอยแดงบริเวณขมับขวานะครับแล้วก็แม่ก็ไปแจ้งตำรวจไว้ละเพื่อให้เอาผิดนะครับกับผู้ชายคนนี้นะฮะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับนะก็กำลังเร่งติดตามอยู่กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงไห
10: ม
9: เพราะว่าแม่ของผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะอายุผู้ชายคนนี้อายุประมาณ24-25นะครับแม่เนี่ยมาบอกว่าลูกเนี่ยป่วยจิตเวชนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายนะครับมาพูดคุยเจรจาว่าตกลงแล้วเนี่ยลูกคุณแม่เนี่ยป่วยจริงไหมถ้าป่วยเนี่ยแล้วมาเที่ยวตบเด็กแบบนี้เนี่ยมันถือว่าปล่อยปะละเลยไหมอ่ะนะออกมาสู่สังคมนี้ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมอ่ะนะเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบสวนนะครับแล้วก็จะเจรจากันให้เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ให้ได้แต่คุณแม่เขายังไม่ยอมนะครับแม่เขาบอกเอาเรื่องถึงที่สุดแม่ของเด็ก4ขวบนะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: อันดับ4วันนี้ฮะทางท่านพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกตม.3ก็ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อปี2566 ย้อนไปนะคุณผู้ฟังนะปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยไปค้นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มนักพนันชาวไทยต่างชาติได้กว่า40คนก่อนที่โรงแรมเนี่ยจะปิดแล้วก็ปรับปรุงไปแต่ว่าหลังจากจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยตม.จังหวัดนนทบุรีก็มีการประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลต่างด้าวและได้ยื่นข้อยื่นเสนอเพื่อถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก็คือถอนสัญชาติให้ออกไปว่างั้นเถอะผู้ต้องหาชาวจีนชื่อนายผู้ต้องหาชาวจีน1คนอายุ33ปีแล้วก็เตรียมขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามหรือว่าแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยอีกสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาเมียนมานั้นจะถูกจับข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยรับอนุญาตแล้วก็มีการดำเนินการมาตรการของพรบคนเข้าเมืองพ.ศ.2522และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็พิจารณาตามมาตรการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งท่านก็ยืนยันนะว่านโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไอ้กรณีมาเช่าโรงแรมแล้วเปิดเล่นพนันเนี่ยมันไม่ได้ต้องถอนวีซ่าขึ้นบัญชีดำ
9: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: โอ้นี่สุดเศร้าเลยครับลูกชายอุตส่าห์ไปเก็บทุเรียนจากสวนนะตั้งใจจะเอามาฝากพ่อฝากแม่นะครับเป็นฤดูแบบเป็นทุเรียนแบบอย่างดีปรากฏเปิดบ้านมาเอ้าพ่อกับแม่นอนจมกองเลือดเสียชีวิต
10: ที่ไหนครับเนี่ย
9: ที่กระบี่นะครับนะฮะสภ.คลองเหนือนะครับรับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบร่างของผู้เป็นพ่อเนี่ยนะฮะนายสัมพันธ์อายุ49ปีแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยพบร่างของนางรัตนาพรนะครับผู้เป็นแม่อายุ46ปีนอนจมกองเลือดทั้งคู่นะมีบาดแผลถูกยิงนะครับเข้าที่ร่างกายลูกชายของผู้ตายเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้พ่อกับแม่อยู่กัน2คนตัวเองเนี่ยจะออกไปนอนบ้านญาตินะฮะช่วงเช้าก็ไปช่วยญาติเนี่ยเก็บทุเรียน มีสวนทุเรียนอยู
10: ่
9: นะครับตอนเที่ยงกะว่าโอ้ทุเรียนเนี่ยล็อตนี้สวยเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ซะหน่อยนะฮะพอมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมประตูเปิดแง้มอยู่ก็เลยตะโกนเรียกนะครับไม่มีเสียงตอบก็เลยค่อยๆเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้านะครับเขาบอกเข่าสุดเลยฮะเห็นร่างพ่อกับร่างแม่นอนจมกองเลือดภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายนะฮะเจ้าหน้าที่สอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตนะครับทำให้ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากฝ่ายสามีเนี่ยหึงหวงเคยถึงขั้นทุบตีภรรยานะฮะคาดว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะมีปากเสียงแล้วทะเลาะกันนะครับฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนเอาปืนมายิงภรรยาก่อนนะก่อนที่น่าจะสำนึกผิดใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยนะฮะยิงตัวเองเสียชีวิตตายตามกันไปอ๋อไม่ได้มีคนร้ายใดๆบุกเข้ามานะฮะโอ้โหคนที่เศร้าก็คือ
10: ลูกเนาะตั้งใจมาหาเอาทุเรียนมาฝาก
9: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ2
10: มาดูกรณีนี้บ้างนอกจากที่ดงเล่าว่ามีจับกลุ่มผู้หญิงไทยที่รับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่นล่าสุดกรณีที่มะขามเปียกจำได้ไหมก็ไปจับโปรแกรมเมอร์เวียดนามนะล่าสุดวันนี
9: ้
10: โดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งรับผิดชอบงานยาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนยาเสพติดก็แถลงจับกลุ่มหนุ่มเวียดนามอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหานะตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชันในข้อหาร่วมกันมีเขาใช้ว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ26กรกฎาคมตอน 6:00 น.ในคอนโดย่านสาทรแล้วก็ยึดของกลางประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดเงินสกุลเวียดนาม1,180,000ดองเงินกัมพูชาอีก 210,000 เรียวและเงินไทย 23,060 บาทผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ถอนเงินจำนวน 9,500 บาทจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนายสมพงษ์ ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อ14กรกฎาคมก่อนเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันเดียวกันโดยบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่ส่งไปญี่ปุ่นตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นแอดมินและโปรแกรมเมอร์ของขบวนการรวมทั้งเป็นผู้ถอนเงินจากบัญชีที่ใช้ในเครือข่ายจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำผลการตรวจค้นก็พบเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าที่ใช้ในวันก่อเหตุรวมถึงเงินสดมือถือแล้วคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบว่าผู้ต้องหามีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยนะเป็นโปรแกรมเมอร์นี่แหละให้การประกันว่าประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระนอกจากนี้ยังพบหลักระบบหลังบ้านสำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO แล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์ของประเทศเวียดนามกว่า20เว็บไซต์ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหามีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเงินที่ถอนออกจากบัญชีเป็นค่าจ้างดูแลระบบนี่พ่อหนุ่มคนนี้โอ้นี่นะฮะเบื้องต้นก็ปฏิเสธข้อหานะอ้างว่าเรียนจบด้านวิศวกรรมไอทีมาจากประเทศเวียดนามทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ผู้ว่าจ้างชาวจีนในนครดูไบแล้วก็รวมถึงทำงานด้านการเทรดทองคำและหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเงินที่ระบุว่าเป็นเงินที่ถอนออกมาเป็นค่าจ้างแปลภาษานี่ก็ว่าไป
8: มหานครรอบทิศอันดับ2
9: อันดับ2นะครับไปดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะเขาเปิดพฤติการนะครับหลังจากที่กองปราบเนี่ยออกหมายเรียกนะฮะข้าราชการระดับสูงนะครับ2หน่วยงานนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาออกหมายเรียกทั้งหมด13คนแล้วนะครับนะฮะใน13คนเนี้ยมี2คนคนนึงเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีกคนนึงเป็นระดับผอ.นะครับของมสว.นะฮะทั้ง2คนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากรายงานพฤติการเนี่ยพบความเชื่อมโยงมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนนี้อย่างชัดเจนใช้ตำแหน่งทางราชการเนี่ยนะครับมาอำนวยความสะดวกกระทำความผิดในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวออกหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้ให้มาให้ปากคำนะครับถ้าออกหมายเรียก2ครั้งแล้วยังไม่มาก็จะเป็นการออกหมายจับนะครับนี่ฮะขยายผลเพิ่มเติมนะขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็วันนี้จริงๆผมว่าวันนี้ครบนะแต่พี่ยิงซ้ำป่ะ
10: จริงเหรอ
9: จริงเพราะว่าผมเข้า5แล้วก็3แล้วก็นี่ก็คือข่าว1ครบ
10: อ๋อยิงซ้ำ
9: วันนี้ข่าวครบ
10: คือโดนวางยาคุณผู้ฟังวางยากันเอง
9: วางยาก
10: ายคุณผู้ฟังบอกว่าอ่าไม่ครบอีกแล้ว
9: จริง
10: แต่ไม่ใช่เลย
9: ใช่
10: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากท้ายเป็น2เลยนะ
0: ผมก็เคย
10: ใช้ให้ยิง5ยิง3เลย
9: พรุ่งนี้เอาเลขขี้นะลำดับ9 7 5 3 1
10: จบ
9: พรุ่งนี้เจอกันนะคุณผู้ฟัง 1:00 นครับ
10: สวัสดีครับ
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
11: บำรุงร่างกาย

0: ลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย574คนและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง654คนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชทางนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: ได้แรงออกจังวู้นี
4: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
6: โดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar.

0: สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27แล้วเร็วมากนะฮะเร็วจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เจอพี่ๆนานพอสมควรเลยน่าจะ5วันใช่ไหมใช่ไหมจ้าทุกคนน่าจะ5วันแหละนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะนะครับสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์กันหน่อยช่วงนี้นะครับพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ทักทายก่อนทักทายพี่อรุณมาแล้วสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะแชร์ให้แล้วจ้าแม่ๆหายไปไหนกันหมดจ้านั่นน่ะสิคุณแม่น่าจะนอนแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตก อากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญนี่ปากหวานตลอดเลยนะเนี่ย ต้องเจอกันสักครั้งแล้วนะเราเนี่ยมีตติ้งมีตติ้งกันแล้วฮะกลุ่มแฟนคลับ เอาละครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมเน็ตไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะวันนี้เพราะว่ามันฝนมันตกไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับก็ต้องรอดูว่าไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนนะตอนขับรถมาทำงานวันนี้ก็ตกเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยลินลินเดียวฝนตกลินลินพี่น้องวันนี้สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับผมแอดมินนะเมื่อวานนี้แอบวู้งานนะเราเนี่ยไม่ได้หักคะแนนสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยพี่ดาวบอกว่าพูดเถอะค่ะอยากฟังนี่อยากฟังเสียงดีเจฮะเดี๋ยวผมร้องคาราโอเกะให้ฟังเลยสวัสดีน้องกฤษดากรปะใช่ไหมพี่อ่านชื่อถูกปะเนี่ยชื่อจำได้พี่จำได้น้องบอที่ข้าน้องบอสและ FM 95รอบวงจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาฟูสวัสดีอาฟูด้วยนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกว่ากรุงเทพฝนตกเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ก็ไม่ได้ตกแรงครับก็เบาๆตกเบาๆอากาศกำลังดีต้องบอกว่าอากาศกำลังน่านอนเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับผมสวัสดีครับดีเจรับชมจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีผมคนบุรีรัมย์เลยผมบุรีรัมย์ผมก็ใกล้ๆกันเลยผมคนเชียงภูมินี่เลยทักทายพี่น้องคนบุรีรัมย์เลยสำเนียงผมอาจจะไม่ได้นะแต่ผมก็พยายามพูดให้มันได้นะ น้องฟ้าอู้งานตรงไหนโอเคไม่อู้ก็ไม่อู้นะครับเอาละครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับก็อย่าลืมนะฮะอยากฟังเพลงไหนชอบศิลปินคนไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับสิทธิพิเศษเลยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตรับสายหน้าไมค์รอรับสายหน้าไมค์นะฮะเปิดสิทธิ์รับสายหน้าไมค์1สายพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยพร้อมเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะคะอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้าเจอกันจ้า
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพรซาไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับในช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหวันนี้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะกินข้าวเรียบร้อยหรือยังจ้าวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
2: มีตั้งแต่3โมง
1: น
2: ะคร
1: ับ โอ้ตอนนี้ยังตกอยู่นะพี่
2: หยุดแล้วตอนนี้ไม่ตกแล้ว
1: อ๋อโอเค
2: ประมาณ5โมง
1: อ๋อครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ซ้อนท้ายพี่ใหม
1: ่ซ้อนท้ายพี่ใหม่ของไรอันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สวัสดแล้วก็ให้เล็กโทรประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลยแล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะสุพรรณนั่นเองนะขอเพลงเข้ามาซ้อนท้ายพี่ใหม่ก็เพลงนี้พิเศษให้พี่นกสุพรรณนะฮะพี่วันวิสานะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยนะครับผลงานเพลงซ้อนท้ายพี่ใหม่จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุดที่เข้าครับขณะนี้20:41 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะสวัสดีพี่ทิพย์นะครับผมพี่ทิพย์สวัสดีครับแล้วก็น้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีน้องด้วยนะแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะเสียเปียกมาแล้วคนหล่อในกลุ่มมาแล้วนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกกดแชร์หรือยังเนี่ยโอ้โหน่าจะแชร์เต็มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อรุณบอกว่าว้าวขอบคุณครับหน้าใหม่ด้วยใช่ไหมผลงานเพลงนะฮะสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณพีรพลนะครับผมสวัสดีนะจ๊ะสอนท้ายพี่ใหม่ใช่ไหมขออภัยฮะ โอ้โหพูดเยอะไปหน่อยสวัสดีพี่เอด้วยนะพี่เอบอกว่าคิดถึงจังเลยพี่เอเนี่ยคิดถึงใครเนี่ยโอ้โหคิดถึงดีเจป่ะพี่เอผมเห็นพี่เอหลายรอบแล้วนะบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงจังเลยพี่เอบอกคิดถึงใครเนี่ยทุกคนใครรู้บ้างว่าพี่เอคิดถึงใคร นะจบไปแล้วเมื่อกี้นะฮะผลงานเพลงผัวทิ้งนะฮะของพี่กล้วยนะฮะครองหอยโขลงนะฮะพี่สาวแสนสวยของผมเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะครับพี่สุมาราสวัสดีครับผมอีๆพิมพ์ผิดจ้าสุมาเดะสาวเหนือนะสาวเหนือเต๊ะๆกาสาวเหนือเด้อสาวเหนือเด้อน้องฟ้าบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วหนีพี่บอสไปกินข้าวที่ร้านหรอไปไหนอ่ะทำไมต้องหนีพี่บอสด้วยอ่ะโอ้เศร้าจังเลยไม่ชวนเลยนะเนี่ยบอสทานข้าวยังทานข้าวหรือยังพี่เอบอกว่าทานข้าวหรือยังเรียบร้อยฮะพี่เอฮะผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วฮะกินอกไก่ไปครับแล้วก็กล้วยนะฮะโอ้ยใหญ่กระไดสวัสดีจ้าดีเจสวัสดีคุณพี่อึ้งเหรอพี่อึ้งไงสวัสดีครับผมพิมดาค่ะมาฮะเดี๋ยว พิมดาค่ะพี่ดาวว่าไงพี่ดาวพิมดาคือใครพี่ดาวพี่พิมไม่ได้มานะเนี่ยสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะฮะน้องแชมป์สวัสดีจ้าน้องแชมป์นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวค่ะของไรอันกาบันดิตค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงสาวลำวงสาวลำวงลืมบ่าวเวียนครกค่ะจากอ๋อสุราษฎร์น้องไรสุราษฎร์ค่ะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยฮะจากโคราชนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็พี่วิภาขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะผลงานเพลงกลางดาวผมเปิดแล้วไปแล้วเนาะก็แนะนำเพลงอื่นได้นะเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์เลยพรุ่งนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเลยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะเย่ๆดีเจทักแล้วทักพี่บอสทักอยู่ใจเย็นๆนะรอพี่หน่อยให้โอกาสพี่หน่อย ให้โอกาสดีเจก่อนโอ้ยไม่ต้องรีบอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับเอาล่ะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้ครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเอาละครับผมขออนุญาตลาไปด้วยผลงานเพลงนี้ในชั่วโมงแรกนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะผมชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกดัชนีอุตสาหกรรมมิถุนายน69หดตัว 3.1% และไตรมาส2หดตัว 1.79%นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวนโดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส2ปี2569อยู่ที่ระดับ 95.96 หดตัวร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.47 อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569ยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นซึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของภาครัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสสอประเมินว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลบันเดบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยดังนั้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการควรเร่งบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระจายแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออกลดการพึ่งพาประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลกรมศุลกากรกวาดล้างสิ่งของผิดกฎหมายภูเก็ตยึดยาบ้าไอซ์มูลค่ากว่า25ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรภาคที่5นำกำลังเข้าตรวจสอบพัสดุพันณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบพัสดุพันต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวม 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณกว่า25ล้านบาทเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจภาค5ชวนตำรวจ159สผ.งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา90วันพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยพลตำรวจโทกิตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะตอบสนองต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ด้วยถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพข้าราชการตำรวจช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสุขมาสู่สังคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรก้อนเล่าก็เผยว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการมาตลอด3ทศวรรษเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยปี2567ที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จชัดเจนมีผู้เข้าร่วมทั้งประเทศกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กว่าหมื่นล้านบาทความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค5ครั้งนี้ก็จะใช้นวัตกรรม5ชอช้างคือชวนช่วยชมเชียร์และเชิดชูให้กำลังใจเป็นต้นแบบค้นหาตำรวจหัวใจหินที่จะสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด90วันซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือ159แห่งเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพันเวศต่างรักษาสำนักข่าวไทยสมทรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน่ะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆนะฟังเพลงเพราะๆนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะสายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนูหน้าหนวลคนหน้ากอดครับ
2: สวัสดีครับพี่น้ำดิบใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับพี่น้ำดิบลำปางครับ
2: โอ้ลำปางเป็นไงบ้างฮะลำปางนี่ตอนนี้อากาศดีไหมจ๊ะลำปาง
3: ดีอยู่ครับแต่ฝนยังไม่ตกหลายวันละกลางวันก็ร้อน
2: กลางวันก็ร้อนแต่ตอนกลางคืนก็อากาศก็เย็นเย็นพอดีพอดีใช่ไหมพี
3: ่อันนี้คืมๆนะครับมันยังไม่ตกอ่ะมันคืมฟ้าคืมฝนอยู่
2: อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะฮะที่เราได้คุยกันครับพี่ครับ
3: ครับผมครั้งแรกเลยครับ
2: ครั้งแรกพอดีเลยวันนี้พี่หนามดิบโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ขอเพลงดวงใจครับ
2: ดวงใจของปรางทิพย์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ก็ไม่ให้กับเราเกียร์ลมที่ลำปางแม่น้องก๊อตแล้วก็ดีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยตรงของคลื่นซีและอาร์เรดิโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็พี่วันที่สาสุโขทัยพี่เขียวชุมพรลงไปถึงน้องบอสแล้วก็น้องสาวที่หลังใหม่ด้วยครับ
2: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่น้ำดิบครับ
3: ครับ
2: พี่น้ำดิบครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้ำดิบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ใช้เวลาน้อยลงผมเขาพูดเองนะครับ
2: อ๋อได้เลยได้เลยครับพี่ได้เลยได้เลยพี่โอเคครับ
3: ขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันใช้ลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
2: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไมจากพี่น้ำดิบก็โอ้โหครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยกันกับอายเพิ่นนะฮะคนลำปางพี่น้องนะฮะผมคนอีสานนะฮะกัดคือที่บ่ได้อยู่หน่อยนึง ขอเพลงเข้ามาครับดวงใจของปรางทิพย์นะครับผมโอ้โหเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โอ้โหตอนดังนะเพลงนี้ดวงใจเนี่ยผมว่าทุกคนร้องได้แน่ๆเลยเพลงนี้พี่เขาก็พิเศษให้ทุกคนนะทุกเสียงทุกสายทั้งพี่เขียวสุราษฎร์นะฮะโอ้โหทั้งพี่นกทั้งน้องก๊อตนะฮะแม่น้องก๊อตโอ้โหพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่รวมถึงดีเจแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันนะฮะจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงดวงใจจ้า

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของน้องกระต่ายพันนิพานะครับคุยจบให้ลบแชทนะครับผมสังกัดไฮทองคำเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาครับผมเรียบเรียงสายฟ้าสวัสดิ์ประภานั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่เปิดตัวได้อย่างสวยเช่นเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานเพลงของน้องด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวสวยอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าคุณภาพกันเลยทีเดียวนะครับผมกับบทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับคุยจบให้ลบแชทนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะขอบพระคุณมากๆที่ขอเพลงเข้ามานะฮะวันนี้ต้องผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอาจจะหลุดบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็พี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะฮะร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานกันไปนะครับเพราะว่าดนตรีเป็นยาบำบัดชนิดนึงที่ทำให้เราแบบผ่อนคลายนะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้ส่งท้ายให้กับทุกคนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมเช่นเดิมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สิบนิ้วไหว้สาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะเจ้าตี้กำลังหับฟังอยู่ต่างวิทยุตอนนี้เนาะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะเจ้าครอบคลุมทั่วประเทศไทยของเราเลยเนาะทราบใจขนาดนี้เนี่ยน้องๆบอกว่าพี่ตามเป็นยังพี่ตามเป็นอะไรคะเก็บกดอะไรเอ่ยนะมันอย่างใดวันนี้คือแบบวันจันทร์ค่ะวันจันทร์แบบว่าปลายเดือนก็อยากให้คุณผู้ฟังสดใสซาบซ่ากันสักหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเลือกงานเพลงเป็นเพลงซอเจ้าเฮาก็เปิดเพลงภาคกลางภาคอีสานภาคใต้กันไปนักขนาดคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะนะอยากเปิดเพลงบ้านเฮาพ่องนะคะเพราะว่าดีเจก็เป็นคนเจียงใหม่สาวเหนือนะก็เลยอยากเอาเพลงกำเมืองเนี่ยนะมาเผยแพร่คุณผู้ฟังพ่องมาได้ฟังจ้าดเมินวันนี้อยากพูดภาษาเหนือค่ะนะคะคือเติงหาบ้านมาได้พิกบ้านพิกจองเนาะอ่ะวันนี้ค่ะมาพูดถึงอาจจะสลับไปบ้างนะคะภาษาเนี่ยอาจจะมี translator อยู่ด้านล่างนะคะหลายๆไปเนาะเออนะสามงานเพลงเจ้าเนี่ยวันนี้ฮิตมาราธอนของเฮานะอู้ก็เติงหาเตเนอร์วงเดอะสล้อนี่นะนะวงเดอะสล้อกับเพลงคนหัวล้านโอ้โหฟังและนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันนี่แหละเออนะเออนะก็ต้องหานะตึงครูแอนแล้วก็ไอ้นัดตวยไอ้นัดเนาะไอ้นัดกิติศาสตร์ของเฮาเนาะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเพลงนี้ได้บอกเลยว่ากลับมาดังกลับมาไวรัลมากๆนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเนอะ iSD นะ iSD ตลาดแตกนะไผ่พ่องบ่ฮู้จัก iSD เนาะกับเพลงนี้เข้าจ้ำอีว่าป๊าดเออม่วนแต่นะคะสนุกมากๆเพลงนี้หลายๆคนก็ร้องได้นะแม้ว่าเป็นภาษาเหนืออะไรเงี้ยเออบอกว่าฟังไม่รู้หรอกแต่ว่าสนุกดีเออเขาว่างั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มดอยหงอยเหงานะคะงานจากไอ้เหินฟ้าหน้าเลื่อมเนาะพี่เหินฟ้านี่ก็ล่าสุดเขามีผลงานในภาพยนตร์เรื่องขี้หยด2ด้วยนะคะก็ยังเห็นผลงานอยู่เรื่อยๆก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะมาในแบบเพลงซอกำเมืองนะเจ้านะคะจัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเออนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27นะคะกรกฎาคม2569นะคะก็เป็นอาทิตย์ท้ายเดือนเนาะเออท้ายเดือนแล้วผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เดือนที่8เดือนสิงหาคมกันแล้วด้วยนะคะโน้แป๊บๆก็จะปลายปีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะก็ว่ากันไปวันนี้ฝนตกด้วยเนาะนะคะฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่นะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะแชร์

สำหรับสายชิลฮิลใจสายชิลฮิลใจนะคะสายหน้าไม้จองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะขอหน้าไมค์เนี่ยได้ฟังเลยนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะจากคุณแม่อรุณนะบอกขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อความกลางดาวของน้องแรนเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะต้นฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารมากมายนะคะรวมถึงเวลามีเพลงใหม่ๆมีศิลปินมาฝากเพลงโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตงานก็ที่นี่แหละนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยของทางลูกทุ่งอสมทของเรานะคะลูกทุ่งมหานครเนาะนะคะอ่ะแน่ดีสักครู่มารับสายหน้าไมค์โหตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินคนเมืองเนาะนะคะสาวงามเพลงสนุกๆเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะคะในเพลงอาจจะไม่มีภาษาเหนือแต่ว่าศิลปินเนี่ยคนเมืองตาตาเจ้างานจากพี่แคทรัตการนะคะคนไม่มีหัวใจเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: พี่ชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากโคราชจากโคราชยังไม่มาเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะจากโคราชนะคะเอ้าทักทายนะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยพี่สรพงษ์นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยพี่อัมพลพี่อัญชลีพี่วิสุทธ์นะคะบอกว่าทักทายจากสุโขทัยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เททาพีพี่เทพีเหรอคะหนูอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดีเจ้าน้องลูกตาลคนงามคนน่าฮักเจ้าลูกโอ้สวัสดีเจ้าแม่เจ้าแม่ฟังน้องจัดตึ้งวันเนี่ยเจ้านะบอกว่าคนอู้ม่วนนะเพลงน้องก็ได้ฟังตัวหนาดีใจได้ฟังเพลงคนเมืองบ้านเฮาตวยเนาะตะกี้นี้เนาะแล้วก็บอกว่าเจียงน้องคนเจียงใหม่แต่แม่คนลำปางเนี่ยเจ้าโอ้ยนี่จะนักเจ้าแม่ขอบคุณจะนักเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อสายมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับเจ
0: ้ฮะ อะไรนะ เดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีๆแบบเป็นเจ้เลยเป็นเจ้เลยเป็นได้แต่แค่ตกใจนิดนึง
1: ครับผมครับ
0: หรอทำไมเรียกหนูเจ้อ่ะ
1: เป็นผู้จัดการแม่แหละนี่นะครับ
0: หรอโอ้ยขอบคุณนะคะให้เกียรติหนูขอบคุณมากๆเลยพี่อนันต์นะคะเป็นเจ้ละจริงๆก็มีน้องๆเรียกเหมือนกันเจ้บ้างอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่เขาเรียกกันนั่นแหละครับ
0: หรอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากๆเลยที่โคราชตกไหมจ๊ะ
1: ไม่ตกเลยครับ
0: โอ้ยหนูชอบสำเนียงโคราชของพี่อนันต์มากเลยอ่ะอันนี้คือสำเนียงโคราชแท้ๆเลยไหมคะเนี่ย
1: จากโคราชนะครับหลานยาโมเลยครับ
0: เนาะแบบนี้เลยนะโอ้ยขอบคุณนะคะนะวันนี้เนี่ยแบบเห็นพี่อนันต์อ่ะขอเพลงมาแล้วก็แบบว่าเคยฟังที่หนูเปิดหรือว่าเคยฟังที่อื่นมาก่อน
1: เคยฟังที่อื่นมาก่อนครับเจ้ผมเคยดูในทีวีนะครับ
0: อุ้ยดีใจค่ะคืออย่างนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเพลงมนพ่อแก่ของพี่สาวหนูเองนะคะแก้วฟ้าสหเพศแล้วหนูก็แบบเอ๊ะ
1: ผมจำชื่อแกไม่ได้เนี่ยเจ้
0: จริงเหรอโอ้
1: แต่ผมเคยดูในทีวีอยู่ครับยังสวยเลยเนาะ
0: นี่พี่สาวเขาสวยขนาดนั้นน้องสาวเขาสวยนะเนี่ย
1: เห็นแล้วจริงแหละครับ
0: หรอคะขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณแทนพี่สาวด้วยนะคะ
1: เขา
0: แต่งเองด้วยเพลงนี
1: ้แต่ผมชอบครับเพลงนี้ว่าดูในทีวีอย่างบ่อยเลยครับช่วงนั้น
0: ดีนะพี่อนันต์น่ะดูในทีวีปกติเขาออกแต่ตู้เย็นนะคนนี้
1: ใช่ออกก็ตู้เย็นนั่นนี่ครับ
0: หยอกเล่นโอเคพี่อนันต์ค่ะอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: เพลงนี้ขอมอบให้เด้อผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมท FC ทุกท่านทุกคนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
0: สุดยอดเลยได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจของเรามนพ่อแก่แก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณพี่อนันต์จากโคราชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากคำขอบคุณมาจากศิลปินด้วยนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะที่บอกว่าได้แนะนำเพลงนี้มาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ขออวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้โชคดีมีความสุขด้วยจากเพลงนี้หมุนพ่อแก่นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะเพิ่มเติมเนาะนะคะสวัสดีคุณบอยนะคะพี่รพลนะบอกสวัสดีมีความสุขครับดีเจลูกตาลคนสวยเอ้ยนะคะพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่พิเศษพี่เรืองนิดนะคะพี่นารีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่ทุ่งบันไรนะคะพี่สมยศเหรอทักไปเรียงเนี่ยนะแล้วก็พี่ชัดพี่ชัดนะจ๊ะคุณแม่อรุณนะคะพี่จรัญนะคะคุณแม่ทานพิชาด้วยเมื่อกี้นี่เห็นข้อความหายไปไหนแล้วนะคะพี่ณรงค์พี่ไผ่ตะกัวป่าพี่สมชายพี่วิจิตรนะคะพี่สมชายเนี่ยบอกน้องลูกตาลเพลงม่วนขนาดเลยนะอยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะเจ้า ยินดีจะนักเลยน้องวันนี้จะเปิดเพลงกับเมืองนักกันเนาะพี่ฉลองนะคะพี่มิมี่นะคะขอบคุณมาก

ากเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาในเพจของเราเนาะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงหลังใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะพี่กิตติบอกว่าทักทายจากแม่ริมเชียงใหม่ครับลูกตาลนะพี่จรัญบอกตัดยางอยู่นะเป็นกำลังใจนะคะพี่ๆคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ทำงานนะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับเพลงเพราะๆกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกเนี่ยเขาฝากเพลงนี้มาหวานๆเรียกพี่ได้ไหมมันได้อยู่แล้ว

0: โอ้โหพอเปิดเพลงนี้เนี่ยมีคนร้อนตัวเยอะมากเลยนะในเพจเนี่ยคุณแม่รุนบอกว่าเรียกตาได้ไหมล่ะโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยในหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่เลยนะเมื่อกี้นะบอกคุณแม่ถึงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะคะเรียกพี่ยังไหวนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความเดี๋ยวมาอ่านเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ไปกันต่อกับมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา

0: คันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงไฮละกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานคนสู้งานทุกท่านกับเสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
0: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู้งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลง

0: ณได้หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะขันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางสันนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่งMost Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะโอ้ถามกันเข้ามาเนี่ยก็ฝากเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะวันนี้เพลงเยอะนะจัดให้รัวๆนะคะสมศรี1992ค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตแล้วก็ก่อนหน้านั้นจดหมายฉบับสุดท้ายเกษมคมสันจากพี่แก้วพิษณุโลก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชัน Reproduce นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาจากพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีอ่ะจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะหน้าใหม่ของเรา02-248-1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่นิ้งหน่องนะ
5: อ๋อใช่ครับจำผมได้แล้วครับเนี่ย
4: จำได้จะบอกว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วอ่ะ
5: อ๋อเพราะว่าอุตส่าห์จะปล่อยให้ลืมผมไปเลย
4: โหเอ็นดูอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะลืมได้ไงไม่ลืมหรอกชื่อก็ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ย
5: เสียงก็ไม่เหมือนใครด้วย
4: นั่นน่ะสินะคะวันนี้ฝนตกไหมอ่ะที่ลพบุรีอ่ะคะ
5: ตกครับผม
4: ตกเยอะไหม
5: ตกเยอะอยู่ครับผม
4: ตกเยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วเนาะเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือว่ายังตกอยู่
5: ยังบางทีก็เป๊ะอะไร
4: นิดๆหน่อยนิดๆหน่อยปล่อยๆนะคะแล้วหายไปไหนตั้งนานล่ะจะให้เราลืมได้ไงอ่ะหายไปไหนมาจ๊ะ
5: ทำงานมั่งเป็นหวัดไม่ค่อยสบายนอนแล้วปวดอะไรอย่าง
4: เงี้ยนั่นน่ะสิต้องดูแลสุขภาพนะแล้วตอนนี้ล่ะคะหายดีแล้วหรือยัง
5: ยังเป็นอยู่นิดหน่อยๆแล้วครูเมย์เป็นไงมั่งไม่เห็นมีสัญญาณวิทยุเลยเลยครูเมย
4: ์ฮะก็จัดรายการปกติค่ะเที่ยงคืน1-2เหมือนเดิม
5: อ๋อ
4: จ้ะ
5: นึกว่าครูเมล่าออกแล้ว
4: ยังอยู่เหมือนเดิมฟังเขาออนไลน์ก็ได้เขาคิดถึงก็เข้ามาดูที่เพจก็ได้ได้เห็นหน้าด้วยไง
5: ก็
4: เนาะนะจ๊ะโอเควันนี้ก็เลยคิดถึงครูเมก็เลยขอเพลงครูเมเหรอ
5: ครับผม
4: ครับผมได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
5: ขอสองเพลงมันผิดกฎไ
4: งมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าแบ่งกันมันแบ่งกันเนาะคนละเพลงเนาะจ้า
5: ครับ
4: อยากมอบให้ใครมอบให้ครูเมย์เองเลยหรือเปล่าเจ้าของเพลง
5: มอบให้ทุกคนเลยครับผม
4: มอบให้ทุกคนเนาะได้วอนของน้องเมย์ทิชานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จัดให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: สุดยอดครับผมขอบคุณพี่นิ้งหน่องมากๆเลยนะวันนี้โทรมาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะที่บอกว่าป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้จะได้หายป่วยหายหวัดไวๆนะ
5: คร
4: ับ ค่ะ
5: ครับผมจะมาป่ะวันนี
4: ้มาสิมาเหมือนเดิมละจ้ะเนาะ
5: ฝากบอกครูเมย์ด้วยนะพี่หน่องเขาฟังอยู่
4: อะไรนะ
5: ฝากบอกครูเมย์หน่อยว่าพี่หน่องเขาฟังอยู่
4: คิดตังนะถ้าฝากอะคิดตัง
5: ฟังที่เยอะอยู
4: ่จ้าโอเคได้เลยพี่ขอบคุณนะพี่น้องนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับฝากปุ๊บคิดตังเลยดูสินะเงินทองนะคะเดี๋ยวบอกให้จะได้ก่อนค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับเพลงที่พี่นิ้งหน่องนะคะแนะนำเขานะบอกว่าคิดถึงมากเลยคิดถึงเจ้าของเพลงนะจัดให้จ้ะบ๊อบวอนเมธิชา

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งามเพลงหวานๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคมาดูกันว่ามีเพลงอะไรนะคะแล้วก็จากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามาไว้หลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรอสายใจสั่งมานะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่เล็กสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับวันนี้คิดถึงฉันหรือยังนะคะโอ้ไม่ได้ฟังนานมากนะเพลงนี้งานจากพี่ใหม่สวภานะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็แสนดีนะคะงานน่ารักจากน้องปาวลีพรพิมลนะคะจากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับวาวรเมธิชานะคะจากสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นั่นเองพี่นิ่งหน่องจากลพบุรีนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะผ่านทางเพจของเรา LTM FM 95นะสวัสดีน้องแวนว้าวนะคะพี่คันชิตนะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนก่อนนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวนะแล้วก็สวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่นักรบพี่อนันต์นะคะคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่นุเจริญนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณมากอ่ะน้องไบน้องไบบอกมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะมาตามเพลงพี่เมย์เลยใช่ไหมมากรีด มากรีดนะขอบคุณพี่นักรบด้วยนะคะมาอวยพรดีเจทุกวันเลยนะคะแล้วก็พี่ป๊อกป๊อกพี่ป๊อกป๊อกพี่กิตติด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าเพลงเยอะวันนี้นะคะกลัวจะเปิดให้ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรอยากเปิดเยอะเลยนะสายจากพี่เฉลียวสิงห์บุรีอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆสายันสัญญานะความรักเหมือนยาขมจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ก้านตองทุ่งเงินมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นเด้อไม่มีเด้อนะหนูเติมเองอันนี้นะคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะคะก้านตองทุ่งเงินจากสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ท่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะจากมหานครชาร์ตของเราและคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะกับแผลใหม่นะคะในเวอร์ชันที่เป็น cover version นะฮะน้องหมิวรัชดาพรนะฮะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วเดี๋ยวต่อด้วย30พ่อในงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ทั้งคู่เลยนะคะ30พ่อมนแคนแก่นคูณและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:52 นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพื่อนเพลงหวานในคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากงานเพลงของไมโครเข้ามากับรักปอนปอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้วันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะเวลาไม่พอเนาะหน้าไมหลังไมนะคะ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเรานะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงเก่าๆโจ๊กๆครึ้มๆนะจ๊ะช่วงนี้นะคะมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่มาจัดรายการแล้วหรอจัดยู่จัดยู่นะคะอ่ะสามผลงานเพลงนะคะต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะทำบุญร่วมชาติจากชายเมืองสิงห์นะคะตามมาติดๆกับผลงานเพลงจากอายอดรักสลักใจชวนน้องแต่งงานและปิดท้ายด้วยหลังคาแดงจากชาตรีสี่ชนนะคะเป็นเพลงเก่าๆสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจัดให้ก็ต้องขอขอบคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
0: ราบสวัสดีทุกๆคนนะคะอยู่กับเมดิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวไปจนถึงตีสองนะคะดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปเขียวแอปเหลืองแอปอะไรแอปแอเปิดได้หมดนะคะก็นี่เลยเน้นๆนะจ๊ะกับทางวิทยุด้วยละกันเนาะทักทายค่ะ MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับกลับมาหลังจาก2วันเราห่างหายกันไปนะคะช่วงนี้มีมิจฉาชีพอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้แอบพูดเซิร์ฟสักนิดหนึ่งละกันว่าถ้าใครที่ใช้บัตรเครดิตนะคะและมีการรูด2ครั้งถ้าเห็นว่าพนักงานรูด2ครั้งให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าให้ทักท้วงนะคะว่าทำไมถึงรูด2ครั้งสังเกตดีๆว่าเวลาที่เรากดหมายเลขหรืออะไรก็ตามมองไปข้างบนสักนิดนึงว่าเขามีกล้องส่องมาหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง CIB นะคะเขาก็สืบสวนสอบสวนกลางเนาะเขาก็มีการไปตรวจแล้วเราก็ไปพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมีคนถามว่าใช่พี่ที่เป็น AI ไหมครับคืออะไรเหรอหนูนะเป็น AI โอ้ยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ใช้บัตรเครดิตก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันก็ทุกช่วงนั่นแหละนะคนมันจะโกงอ่ะคนกับคนระวังอ่ะบางทีมันอาจจะพลาดกันได้แต่เราก็เตือนเพื่อให้มันเป็นสตินะจะได้มีสติสัมปชัญญะเวลาใช้ชีวิตนะคะมองซ้ายมองขวามองทุกอย่างให้มันรอบคอบจะไปกดเงิน

ที่ไหนก็ต้องมองแล้วมองอีกมิจฉาชีพมันเยอะเยอะแบบเยอะแบบไม่น่าเชื่อเยอะในชนิดที่รู้สึกคับแค้นใจตรงที่ว่ามิจฉาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละมันทําให้รู้สึกเหมือนกันว่าโอ๊ยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยทําไมถึงได้ทําขนาดนี้ได้กับคนไทยด้วยกันเองใช่ไหมนะคะเอาเป็นว่าไม่มีใครปาณีใครดังนั้นเราเป็นคนดีอ่ะดีแล้วทําดีดีอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นรอดพ้นจากคนชั่วและเราก็อย่าเอาตัวเองไปทําชั่วแค่นั้นเองนะคะมีคนบอกว่าดีนะมีแต่บัตรคนจนคืออะไรนะ บัตรคนจนได้รอบไหนได้รอบไหนบอกก่อนบางคนนี่ยังต้องทบทวนสิทธิ์กันอยู่เลยนะคะก็อย่าลืมไปส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะรอสายอยู่ใครที่ยังไม่ได้คุยกันมาเนิ่นนานหรือว่ารู้สึกว่าคิดถึงจังเลยนะก็โทรกลับมานะคะ022481366ขอเพลงได้ที่เบอร์022481366นะคะเพราะหลายช่องทางผ่านทางออนไลน์เขาจะบอกว่าเอ้ยขอหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยหนูก็จะบอกว่าขอเป็นคนที่โทรเข้ามาก่อนนะคะอ่ะ022481366น้องเมย์รอสายค่ะแต่ออนไลน์เนี่ยขอมาแล้ว1ผลงานเพลงจากตั๊กแตนชลดานะคะแฟนเก็บค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีฮะ
2: ผมมาจากแม่สายครับ
1: แนะนำตัวหน่อยฮะ
2: ชื่อพันธ์ครับ
1: ไม่ได้ฮะ ต้องบอกว่ายังไงนะฮะ
2: ผมชื่อพันธ
1: ์ต้องบอกว่าผมเด็กชาย
2: ผมเด็กชายพัน
1: ค่ะผม อยู่แม่สายเหรอคะ
2: โทรมาหลายรอบแล้วน้องเมย์แต่ฟังทุกวันครับ
1: แต่
2: ทุกวันแต่วันนี้เลิกงานไว
1: จริงเหรอ
2: เล่นดนตรี
1: ว้าวเล่นอะไรนะ
2: เล่นกีตาร์เบส
1: อ๋อยากไหมคะ
2: ก็ได้นะเล่นมาประมาณ40กว่าปีแล้ว
1: 40กว่าปีเพลงไหนคือเพลงแบบเพลงแรกที่ตัวเองเล่น
2: เพลงเล่นไงอ๋อเพลงของแกลนเอ็กอะเมื่อก่อนอะ
1: แกลนเอ็ก
2: อืม
1: เพลงอะไรอะคะเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยเหรอ
2: ใช่พวกรักในซีเมเจอร์อะไรพวกเนี้ย
1: อ๋อรักในซีเมเจอร
2: ์พวกเนี้ย
1: ร้องไงนะ
2: แอบรักเธออยู่ในใจ
1: เก็บหัวใจไว้ที่เธอใช่ปะ
2: ใช่
1: นี่เพลงนี้แต่ว่าเวลาหนูอ่ะบอกนักดนตรีหนูจะหันไปบอกว่ารักใน G major
2: ใช่
1: เพราะว่าหนูเล่นคีย์ G
2: น้อคีย์
1: ใช่หนูร้องคีย์ C ไม่ได้ต่ำไปม
2: ัน
1: จะเป็นคีย์ผู้ชายใช่แล้วแบบพวกพี่ๆเขาก็จะถามไงคีย์อะไรนะคีย์อะไรนะหนูก็รักใน G major เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะจะได้เข้าใจนะคะกีตาร์เบสต่างจากกีตาร์อื่นๆยังไง
2: อ๋อตรงที่สายมันใหญ่กว่าไง
1: สายมันใหญ่กว่าหนูอ่ะปกติหนูเล่นกีตาร์โป่งแต่หนูชอบใช้สายกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันนิ่มกว่า
2: อ๋อใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมแล้วถ้าอะไรทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเราจะเล่นกีตาร์เบสเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไปเล่นกีตาร์อย่างอื่นอ่ะนึกออกไ
2: หมเมื่อก่อนในคนเล่นเบสไม่ค่อยมีเมื่อก่อน
1: ค่ะ
2: คือส่วนมากคนเท่ๆจะไปเล่นกีตาร์กันหมด
1: หรออ
2: ืมจีบสาวไงต้องเล่นกีตาร์ไม่มีใครเอาเบสไปจีบสาวเล่นเบสให้สาวฟัง
1: แล้วจะเล่นยังไงดึมดึมดึมดึมดึมดึมเงี้ยหรอ
2: ประมาณนั้น
1: กีตาร์เบสถ้าหนูเล่นได้จะเล่นได้ซอมบี้เพลงเดียวง่ายสุดแล้ว
2: ง่ายสุดละ
1: เออชอบมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบเล่นง่ายๆที่สุดแล้วแต่ว่าให้เล่นแบบน้องเน่ไม่ได้นะหนูเล่นได้แบบ
2: ยอดละ
1: โอ้ใช่ปะเออเสียดายเห็นเขาไปประมูลเสื้อผ้ากันตอนแรกบอกว่าน้องได้150,000ปรากฏว่าคนที่ประมูลได้เขาด้านเป็นเด็กออทิสติกอ่ะเออเขาก็เลยไม่มีเงินจริงๆแต่ประมูลได้ไงแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบอ้าวปรากฏว่าน้องไม่ได้เงินตรงนั้นก็คงอาจจะต้องจัดงานกันใหม่เปิดประมูลกันใหม่ละมั้ง
2: น่าจะเนาะ
1: เนาะเด็กไทยอะเนาะ
2: เป็นแบบนั้นเป็นเหมือนกับเด็กพิเศษก็ให้โอกาสเขาเนาะ
1: แล้วนี้เล่นตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเพิ่งเลิก
2: เล่นตั้งแต่2:30เล่น2ช่วงร้านพันน้ำแม่สายนะโปรโมทให้หน่อย
1: อะไรนะคะ
2: ร้านพันน้ำแม่สาย
1: พันน้ำแม่สาย
2: ใช่
1: ทำไมชื่อก็พันเหมือนพี่แล้วทำไมก็แม่สายเหมือนที่พี่อยู่ด้วยอ่ะ
2: ใช่เมื่อก่อนคนหุ้นส่วนสองคนชื่อพันกับน้ำ
1: หรอ
2: ใช่
1: เอาละ
2: ตั้งชื่อว่าพันน้ำ
1: หุ้นส่วนบริษัทหนูชื่อปอกับแนนแล้วหนูชื่อเมย์แล้วก็มีพี่แม็กรวมกัน4 คนยากเลย
2: ยากมาก
1: เมย์ปอแนนแม็กเมย์แนนปอแนนเมย์แม็กโอ้ยากอ่ะเนาะ
2: ยากเนาะ
1: จะเอามาเป็นชื่อยากจังเออดูลำบากดูยากเย็นถ้าเอาชื่อมาผสม
2: ปกติเพื่อนเลิกงานเสร็จแล้วก็จะขับรถกลับบ้านจากแม่สายไปที่อำเภอดอยหลวงนะ
1: ค่ะ
2: แม่จันเขตติดต่อแม่จันกับดอยหลวงก็ใช้เวลาประมาณ45 นาที
1: ครับ
2: ก็จะฟังน้องเมย์ทุกวันวันนั้นโทรที่ว่าให้เบอร์ผิดไปอ่ะใครผิดไปวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นพี่พันโทรไปประมาณสัก

0: 4-5 รอบเอ๊ะมันติดนะแต่ติดแล้วตัดติดแล้วตัด
1: ก็แปลว่ามันเป็นเบอร์ที่แบบออนแอร์ไปแล้วค่ะมันเป็นรายการสดไงคือทางเราอ่ะเป็นรายการสดของอสมทใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราโทรหาแล้วถ้าพี่ไม่รับสายอ่ะมันต้องเวลามันจำกัดมันต้องแบบตัดสายทิ้งแล้วต้องให้สายอื่นเลยพอพี่โทรกลับมาหนูอาจจะยังคุยกับสายอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: มันก็เป็นแบบนั้นค่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพื่อนอยากฟังเพลงของพี่ดาวบ้านดอนลุงดาวบ้านดอนนะเป็นคนขี่หลังควายอ่ะ
1: คนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนร้องให้ฟังหน่อยสักท่อนหนึ่ง
0: ใจจริงจริง
1: เชิด
0: ผู้หญิงยิ่งก็มีสน
1: คนไหนพี่บอกฉันจะไม่ร้องก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้แหละโอเค
0: ชอบน้องเมย์ชอบเป็นงี้ชอบได้ฟังตั้งแต่เด็กแล
1: ้วนั่นน่ะสิหนูก็ชอบนะหนูชอบเรียนเสียงเขาอะกุ้มใจจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ
0: ก็เป็นเอกลักษณ์นะ
1: เออเออเออตอนเด็กๆ ก็จะแซวจะเล่นจะอะไรอย่างนี้เอาสนุกอ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
0: อบให้ทุกคนที่กำลังฟังรายการของน้องเมย์อยู่ตอนนี
1: ้ครับผม
0: เพลงของน้องเมย์ทุกคนเลย
1: ฮะแล้วตอนนี้จะขับกลับบ้านเลยไหมฮะ
0: กับกำลังกลับบ้านเหลืออีกประมาณ30นาทีก็ถึงละ
1: โอเคเดินทางปลอดภัยนะจ๋า
0: ครับผมขอบคุณมากน้องเมย์
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผม
1: อ่ะผลงานเพลงนี้คะจากพี่พันร้านพันน้ำแม่สายนะคะใครที่สนใจอยากจะไปดูคุณพี่เขาเนี่ยก็อ่ะอย่างเงี้ยอย่างวันนี้วันจันทร์เล่นตั้งแต่2ทุ่มใช่ไหมก็ลองดูว่าใครอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงไปเคาะๆก็แก๊กๆซะหน่อยหรือไม่ก็เดินไปบอกพี่เขาว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตะลุ่มตุ่มมงอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะคนขี่หลังควายจากดาวบ้านดอนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: งงมีคนพิมพ์ข้อความมาอะไรแปลกๆอ่ะนะคะตอนนี้จะบอกว่าคุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยเขาเริ่มปวดหัวเข่าบ่อยขึ้นนะคะก็ต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าถ้าใครที่มีเข่าที่รู้สึกว่ามันเจ็บแป๊บๆเนาะมันอึดๆอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเดินขึ้นเดินลงแล้วมันแบบไม่มั่นใจนะคะคืนความมั่นใจให้ตัวเองได้เลยนะคะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินคล่องตัวมั่นใจนะคะจะกระโดดตบจะวิ่งมาราธอนอะไรโอ้ยใส่ได้สะดวกสบายเพราะว่าผ้าของเขานะถักทอมาแบบพิเศษนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะจ๊ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะเพียง990บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่านอกจากซื้อ2ชิ้นแถม2ชิ้นเป็น4ชิ้นแล้วยังมีแถมฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาสนุกๆ นะคะกับ1ศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะอาชัยเมืองอินใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยปกติจะเป็นอาชัยเมืองสิงห์ใช่ไหมอันนี้เขามีอาชัยเมืองอินมาด้วยนะลองไปฟังอาชัยเมืองอินร้องดูบ้างนะคะเป็นเวอร์ชันแบบฟิลโคเวอร์อย่างนี้นะร้องกับใครร้องกับสาวอุ้มกัสยานะคะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละช่วง7โมงถึงเท่าไหร่นะ10โมงไหมประมาณนี้ไหมรู้แค่ว่าจัดเช้าช่วง7โมงนั่นแหละประมาณนี้นะคะเมียพี่มีชู้จ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงจากวงกินรีนะคะน้องๆอ่ะเปิดแบบแซบๆสักนิดนึงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเราไม่ได้กอดตัวเองมา2วันแล้วดูซิว่าไม่รู้เหมือนกันบางคนเขาบอกว่ากอดทุกวันหนูก็ไม่รู้จะเชื่อดีไหมเนาะแต่ว่าเราจะต้องกอดตัวเองเพราะอะไรนะคะทุกคนเอาจริงๆวันนี้มีนิทานเล็กๆมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของม้า1ตัวม้าตัวนี้เนี่ยนะเป็นม้าที่แข็งแรงมากๆคุณผู้ฟังเป็นม้าที่แข็งแรงกว่าตัวอื่นๆในฝูงมากๆเลยคราวนี้ชาวบ้านนะคะเขาเนี่ยใช้ม้าในการแบกของแบกสัมภาระใช้ม้าในการที่แบบว่าขับขี่แบบขึ้นไปขี่อะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าม้าตัวเนี้ยมันดันเป็นม้าตัวที่แข็งแรงที่สุดเลยมันแบกรับทุกอย่างเวลาเห็นเพื่อนแบบอุ๊ยไม่ไหวมันก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบกเองเอาของตรงนั้นอะขึ้นมาบนหลังฉันได้เลยนะม้าตัวนี้ก็ทำไปพอระยะเวลาเริ่มนานขึ้นแรกๆอ่ะผู้คนอ่ะชื่นชมมากเลยที่ม้าตัวเนี้ยแบกรับทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองผู้คนคนในหมู่บ้านนะคะก็แบบว่าปรบมืออุ้ยม้าตัวนี้เก่งอุ้ยมันดีมากเลยนะชื่นชมอุ้ยชมใหญ่เลยสง่านะมันดูแบบหูดูขามันสิกำยำจังเลยมันแบกไอ้นี่ได้เยอะแยะเลยหลายกิโลเลยนี่เห็นไหมมีคนชมมันเยอะมากนะคะม้ามันก็แบบดีใจยืนแล้วก็มันก็รักประชาชนของมันมากๆนะคะคนในหมู่บ้านมากๆปรากฏว่านานๆเข้านานๆไปม้าตัวเนี้ยก็เริ่มที่จะต้องแบกรับจากตอนแรกเป็น5กิโลอ่ะก็รับของเพื่อนมาด้วยอ่ะเป็น10กิโลเพราะว่าเพื่อนมีหลายตัวแบ่งมาตัวละกิโลตัวละกิโลอ่ะหลังๆอ้าวส่งมาอีกส่งมาเพิ่มอีกส่งมาเพิ่มเออตอนนี้แบกไป15โลแล้วเริ่มหนักแล้วแบกอย่างเงี้ยให้เพื่อนทุกวันช่วยเพื่อนไงนานไปหู5ปี10ปีมันเริ่มไม่ไหวนะอายุมันก็มากขึ้นมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะหน้าที่ของฉันจริงๆอ่ะมันแบกแค่5กิโลนี่น่ะอ่ะเพื่อนๆวันนี้ช่วยไม่ไหวจริงๆอ่ะเอากลับไปหน่อยแล้วกันนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนม้าตัวอื่นนินทายับเลยพอคิดว่าเอ้ยอะไรวะมันเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หรอเอ้ยตอนนี้ทำไมเอามาให้เราอ่ะอะไรอย่างงี้โน่นนี่นั่นใช่ไหมทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเป็นของตัวเองขอบอกขอบใจขอบคุณเขาซะอย่างดีปรากฏว่าม้าตัวนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆ อาจจะไม่เข้าใจเสียใจนิดหน่อยแต่ก็โอเคอย่างน้อยชาวบ้านก็รักเราอย่างน้อยเราก็ทำคุณประโยชน์ให้ชาวบ้านเยอะแยะมากมายชาวบ้านรักเราอยู่แล้วนะพอนานไปม้าก็เริ่มแก่ลง5กิโลก็เริ่มจะยกไม่ไหวละสิทำยังไงล่ะมันก็คาดหวังว่าชาวบ้านน่ะจะบอกมันว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องแบกแล้วเอออยู่อย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านยืนกอดอกแล้วก็พูดกับมันว่าเออก็เปลี่ยนตัวอื่นไปเลยละกันตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของม้าตัวหนึ่งแต่ถ้ามันเปรียบกับเสาหลักของบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราลองย้อนกลับมาดูตัวเองซิว่าวันนี้เนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นจนลืมตัวเองไปเลยหรือเปล่านะคะแล้วอย่าลืมว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอเลยสำคัญตัวผิดไปนิดนึงว่ามันไม่มีอะไรแทนที่เราได้เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เรารับเงินเดือนมาแล้วเราทำตามหน้าที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ดูซิว่าเกินหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า

0: ึกว่าโอ๊ยถ้าไม่มีเรานะบริษัทอยู่ไม่ได้แน่ๆสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าวันนี้บริษัทน่ะเจ้าของบริษัทอะยังไงเขาก็ต้องไปต่อหนูพูดในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยก็ได้เจ้าของบริษัทต้องไปต่อเพราะฉะนั้นไม่มีใครสำคัญจนเกินไปค่ะถ้าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคคุณสมมติว่าคุณเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์มากๆแล้วแบบเอ้ยวันเนี้ยคุณต้องออกอ่ะแล้วมันไม่เหลือใครเชี่ยวชาญแล้วอ่ะถ้าน้องเมย์เป็นเจ้าของบริษัทน้องเมย์ก็จะแก้ไขปัญหาด้วยกันโอเคไม่เป็นไร1คือลองสมัครคนที่เก่งคอมเข้ามาใหม่ก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงเราก็มาดูซิว่าคนในบริษัทเราอ่ะเก่งอะไรบ้างแล้วชูเรื่องนั้นขึ้นมาแทนสมมติว่าคนนี้เหมือนตอนแรกอ่ะสมมติว่าบริษัทน้องเมย์ตอนแรกอ่ะเก่งโปรดักชันสักพักหนึ่งเฮ้ยมันมีคนที่เก่งอีเวนต์เข้ามาว่ะเอออย่างเงี้ยโปรดักชันก็อาจจะพอโปรดักชันอ่ะมันไม่ได้หาคนแทนก็ไม่ได้ละอ่ะมีคนเก่งอีเวนต์อยู่ในบริษัทอ่ะงั้นบริษัทเราเปลี่ยนไปทำอีเวนต์แทนมันทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะน้องเมย์ก็เลยอยากจะบอกว่าบางครั้งเราต้องดูบริบทหลายๆอย่างการที่เราจะเสนอตัวไปช่วยใครเราต้องช่วยให้เขารู้ว่าโอเคนี่คือเราช่วยนะเขาต้องขอบคุณเราในวันนั้นแต่ไม่ใช่เสมอไปและไม่ใช่ตลอดไปส่วนถ้าวันนึงที่บริษัทใช้งานเราเยอะๆเยอะๆน้องเมย์เคยไปเห็นน้องคนนึงเขาโทรมาในรายการแล้วเขาอ่ะมีหน้าที่เช็คสต็อกเขามีหน้าที่เช็คสต็อกของบริษัทแต่ด้วยความที่น้องเขาเดินลงเดินขึ้นเช็คสต็อกใช่ไหมเขาก็เลยได้รับอีกตำแหน่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือไปดูแลแม่บ้านซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่เขาถนัดเพราะเขาจะต้องเวียนลงไปดูแม่บ้านบ่อยๆเพื่อที่จะแจกแจงแม่บ้านและวางแผนว่าใครทำตอนไหนต้องไปเช็คด้วยว่ากระดาษทิชชู่หมดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานนะแรกๆเธอก็ช่วยได้แต่พอหลังๆกลายเป็นว่าบริษัทอะมอบหมายหน้าที่เนี้ยให้กับเขาไปเลยแล้วพอวันไหนอะที่มันมีปัญหาเขากลับบอกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเขียนรายงานมาหน่อยสิว่าแม่บ้านอะทำความสะอาดตอนไหนบ้างกี่โมงบ้างกลายเป็นน้องต้องทำรายงานเกี่ยวกับแม่บ้านซึ่งมันคนละเรื่องกับสิ่งที่น้องเขาถนัดเลยคือการทำสต็อกแล้วเมื่อก่อนน้องเขาก็จะมั่นใจตัวเองมากๆว่าคนทำสต็อกอะเก่งๆอะมีน้อยมันไม่มีใครมาแทนหนูได้หรอกสุดท้ายแล้วอ่ะน้องก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะให้ทำแม่บ้านด้วยเช็คสต็อกด้วยไม่ไหวลาออกดีกว่าพอลาออกปั๊บน้องก็ได้ข่าวมาจากพี่ที่ทำงานนั่นแหละว่าเขาก็แค่รับคนเช็คสต็อกแล้วก็บอกแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เข้าร่องเข้ารอยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปฏิเสธแบบปณีประนอมบางอย่างนึกออกปะน้องเมย์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบเอ้ยไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยนะคะงานมันหายากพูดตรงๆว่าตอนนี้งานมันหายากสิ่งที่เราจะทำได้คือเราจะต้องฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดปฏิเสธฉลาดแบบตั้งแต่แรกเลยเวลาจะรับอะไรมาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความหนักใจของเราในอนาคตนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยสบายกายสบายใจในการทำงานด้วยแล้วก็เวลาทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยเราก็จะได้แบบระมัดระวังตัวบ้างระวังใจเราบ้างบางทีเรารักเขามากเรารักเพื่อนร่วมงานมากเราคิดว่าเขาก็จะรักเราเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์บางอย่างถ้าเราไม่ทำประโยชน์ให้เขาเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้ก็อย่าเอาความรักของเราไปผูกติดกับใครหรือว่าต้องรอให้เขารักเราก็ได้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะใครที่อยากจะได้สายหน้าไม้เมื่อสักครู่นี้ให้เบอร์ไปแล้วนะ022481366นะคะทางออนไลน์ตอนนี้เมื่อกี้บอกว่าจดเบอร์ไม่ทันบอกใหม่แล้วนะ022481366อยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาในช่วงตี1 2นาทีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: เด็กชายนิรันดร์จากบางกะนครศรีธรรมราช
4: จากนครศรีธรรมราชนะคะแต่กำเนิดเลยไหม
5: นะ
4: แต่กำเนิดเลยไหมนครศรีธรรมราชเนี่ย
5: กำเนิดดีใจด้วยไหมที่จะได้ใจได้มรดกโลก
4: อ่ะได้แล้วได้แล้วโอ้รอมาต้องกี่ปีนะ14ปะ
5: ใช่
4: ว้าถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยไหมคะ
5: ใช่ใช่
4: ว้าว
5: ความปลอดภัย
4: แล้วก็เป็นลำดับที่9ของประเทศมั้งใช่ไหม
5: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: ไหนลองชวนเชิญชวนสิเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวหน่อยสิ
5: มาก็เชิญชวนหน่อยก็มาเที่ยวนครศรีธรรมราชเมืองเก่าเมืองเก๋เมืองประวัติศาสตร์เลิศก็เป็นที่สักการะบูชาของคนพุทธทั่วโลก
4: ค่ะน่ารักดีมากดีมากเอ้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงใช่ไหมปกติเนี่ยก็คือยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะโอ้โหเขาต้องแบบยื่นหลักฐานประวัติศาสตร์ยื่นนู่นยื่นนี่เพื่อจะยืนยันว่านี่มันคือมรดกของโลกมันคือของของประเทศนั้นๆใช่ไหม
5: ใช่
4: นะเพราะ
5: มันมีของโบราณเป็นพันปีมากในสถานเขียนก็เนี่ย
4: จริงๆเนาะสักครั้งในชีวิตมันต้องไปเห็นมันต้องไปเจอเน
5: า
4: ะ
5: มันก็ว่าได้กราบนครได้เกิดมาตั้งชาติกราบนครได้เมื่อมาไหว้กราบไหว้นครศรีธรรมราชพระธาตุนครศรีธรรมราชก็เป็นสุข
4: ค่ะเนี่ยบางทีมันก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่รู้สึกว่าเรารอคอยกันมาเนิ่นนานตอนนี้ก็เหลือชุดไทยนะชุดไทยนี่ก็ลุ้นอยู่นะ
5: ของเชียงใหม่มั้ย
4: ตอนนี้อุ้ยลุ้นเยอะเลยเพราะว่าชุดไทยนี่ยื่นไปอยู่ค่ะมีหลากหลายชุดเหมือนกันก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตกลงอ่ะว่าเขาจะประกาศอะไรยังไงออกมาว่าอันเนี้ยคือชุดไทยเนาะเพราะว่ามันมีข้อพิพาทนานและมันหลายครั้งแล้ว
5: ชุดประจำชาติไหม
4: ใช่ๆ
5: ประจำเขมรเราของอยู่หาว่าเป็นของเขาอยู
4: ่เหนื่อยขี้เกียจเทียมเอาเป็นว่าเถียงกันยันกันด้วยหลักฐานแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าสักวันนึงเขาก็น่าจะรับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเปิดใจแล้วก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะอุ๊ยแต่จริงๆเขาก็น่าสงสารแหละเพราะว่าประเทศเขาการเรียนการสอนหรืออะไรต่างๆมันใครที่เรียนดีตอนนั้นก็โดนตุยไปหมดอ่ะเนาะก็เลยแบบมันมีช่วงล้างเผ่าพันธุ์มันมีช่วงอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาก็มาที่บ้านเราแล้วพระราชินีเราก็รับมาเนาะก็ไม่รู้สิเขาไม่รู้จริงๆหรือเขาแกล้งไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
5: เราอยู่เบื้องหลังไม่รู้ความจริง
4: นะเราพยายามจะเชื่อว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาแกล้งไม่รู้เนี่ยเราจะผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเราช่วยเขาเยอะมากๆทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์น้องเมย์เองเนี่ยก็เคยทำคลอดคนกัมพูชาเหมือนกันก็รู้ว่าเรามีทุนตรงเนี้ยอยู่อะที่เอาไว้สำหรับคนต่างด้าวเวลาที่มาคลอดที่เมืองไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาก็จะพยายามหลบหนีมาคลอดที่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมันการแพทย์มันดีกว่ามันชัวร์กว่าอะไรเงี้ย
5: ไม่ก็ต้องการเอาสัญชาติด้วยไหม
4: ล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะ
5: ถ้าคลอดประเทศไหนก็จะขอสัญชาติ
4: แต่อันนี้หนูไม่แน่ใจไงคือถ้าพ่อเป็นกัมพูชาแม่เป็นกัมพูชามันไม่น่าจะได้สัญชาติไทยหรือเปล่ายกเว้นว่าพ่อเป็นคนไทยหรืออะไรเงี้ย
5: ไม่เห็นหลานไปอยู่ที่เดนมาร์กอ่ะคนไทยแต่ลูกไปคลอดต้องเป็นคนสัญชาติเดนมาร์ก
4: พ่อก็ไทยแม่ก็ไทยเหรอคะ
5: ใช่
4: เหรอ
5: คนศรีธรรมราชแม่คนขอนแก่น
4: เดี๋ยวไว้สงสัยต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่กล้ายืนยันข้อมูล
5: เห็นหลานแล้วเป็นสัญชาตินะ
4: แต่ตอนนั้น
5: อ
4: ่ะ
5: เชื่อชาติไกลสัญชาติเดนมาร์กไกลวันนี
4: ้โหแต่ตอนนั้นอ่ะ กว่าจะแบกลงมาได้อ่ะ3ชั้นนะเขาอยู่ในเหมือนพื้นที่ก่อสร้างอะค่ะแล้วเหมือนเขานอนกันอยู่ชั้น3อ่ะแล้วเป็นทางแบบแคบๆแบบล่วงลงไปได้เลยเพราะมันยังไม่ได้ทำราวจับเลยอ่ะเออเสี่ยงมากแบบกู้ภัยก็แบบโอ้คุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเขาก็เตรียมจะคลอดแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบหลุดมาแต่เขาเริ่มหน่วงท้องเริ่มแบบรู้สึกว่าจะคลอดอ่ะก็
5: อยู่ที่อันตรายนะคน
4: ใช่ใช่ใช่เริ่มมีแบบน้ำค่ำหรืออะไรเงี้ยเออเริ่มเราก็แบบไปปฐมพยาบาลคอยช่วยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งดูอาการอยู่สักพักนึงเพราะว่าก่อนที่กว่าคุณหมอจะมากว่าพยาบาลจะมารับช่วงต่อจากกู้ภัยไปอ่ะพอดีวันนั้นมันยังไม่ได้ไปไหนด้วยแหละรถมันก็ยังจอดอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบเออนั่งคุยกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อ่ะพอหอมปากหอมคอวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
5: ก็ร้องไห้กับเดือนน่ะ
4: ทำไมจะมันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะอะไรนะคะฮัลโหลยังอยู่ไหมพี่แป้งเช็คหน่อยหายไปไหนอ่ะลองเช็คเมื่อกี้บอกว่าขอผลงานเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะอะไรนะไปแล้วหลุดแล้วจริงป่ะเนี่ยเออสงสัยชวนคุยนานไปอ่ะจะต่อใหม่ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์นะโอเคได้แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสายมันหลุดไปแล้วนะพี่นิรันดร์เอาไว้โอกาสหน้าก็มาคุยกันใหม่นะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้นะคะพี่นิรันดร์ก็พูดทันพอดีขอเพลงร้องไห้กับเดือนนะคะก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ในนามคนเก่านะคะจากบุกสุภการบังเอิญชอบนามสกุลชอบนามสกุลหนึ่งเลยบังเอิญบุกสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกนั่นเองนะคะเขาก็เลยเขียนชื่อเพลงว่าบุกสุภการบังเอิญเนาะเจ๋งในนามคนเก่านะคะคำร้องทำนองแน่นอนค่ะร้องได้เพราะขนาดนี้ก็แต่งเองด้วยไปเลยสิจ๊ะนะคะเรียบเรียงค่ะ HD Studio โคกอีโดยสาขาสกลนครก็เป็นอีกอย่างนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยบุ๊กสุภการเขาก็แต่งเองคำร้องทำนองเรียบเรียงเองด้วยแล้วก็วงบุ๊กช่วยๆกันนะคะก็ผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบเอ้ยจริงๆนี่บุ๊กสุภการแฟน FC เยอะอยู่แล้วนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ก็ได้4689400นะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage นะคะสวัสดีพี่อัมพลนะพี่ต่ายใช่ไหมพี่สมบูรณ์ต่ายยังอยู่เนาะพี่คันชิตพี่เบเบนะคะพี่จิรวรรณสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่ชินดนัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะพี่เมตตานะคะสวัสดีไปยังบุรีรัมย์ด้วยบอกว่าจากพี่เมตตาหวานเจี๊ยบสวัสดีพี่วรรณิสานะคะพี่ยาย่าบอกว่าส่งใส่ฝนตกก็เลยหลุดนาตะวันชิงพลบด้วยนาบอกว่าไปนครต้องไปไหว้วัดพระธาตุนะถึงจะไปถึงนครอย่าลืมแวะไปกินมังคุดด้วยนะคะหุยหนูสามารถกินมังคุดได้แบบ 3-4 โลอ่ะ วันนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกินได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามังคุดมันเป็นผลไม้ที่ปอกง่ายอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าสบายมันสบายนะมันบอกง่ายดีนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตนะจ๊ะพี่พิทวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญเนาะสวัสดีไปยังไปแล้วอี้อย่าไปค่ำเขาสิคะสวัสดีชาวนครทุกคนด้วยนี่มาเยอะเลยวันนี้นะคะน้องแวนถามว่าไปภาคใต้จะกลับภาคใต้พี่เมย์เอาอะไรไหมครับนะคะเอาชีวิตน้องกลับมาค่ะหมายถึงว่าถ้าไปก็เดินทางปลอดภัยกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะไปก็ไม่ต้องเอาของฝากอะไรมาให้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเท่านั้นเองนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300,000,000จ้ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตนั่นแหละวันนี้นะคะอุ๊ยลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตอันดับที่10นะคะลงมา3แบบจาก3ลงมา10พูดผิดจากฮิตอันดับที่3ลงมาเป็นฮิตอันดับที่10ลงมาถึง7อันดับด้วยกันเลยนะคะกับปริญญาไก่ตีนะจ๊ะก็เป็นเมคอัพพิสิทธิ์กับบุ๊กสุภการอีกแล้ว ถือว่าเป็นเพลงของเมคอัพพิสิทธิ์ไปก่อนแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันซ้ำเพราะว่าอันนี้ของจอห์นนี่มิวสิกนะคะคนละค่ายกันแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามาคือจบสารเนาะนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอยู่ในฮิตอันดับที่20จัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: 10ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมธิชานะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทนะคะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท10สตางค์นะคะยางลูกขุน90บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง74บาทนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเลยจริงๆเพราะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะตั้งแต่จัดรายการมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะเป็นเวลาทั้งหมด4ปีนะ4ปีมีคนถามหนูทุกวันว่ามีแฟนหรือยังคุณผู้ฟังลองคิดว่ามีคนถามคำถามเดิมๆเป็นเวลา4ปี4ปี1วันเนี่ยถามอยู่ประมาณ30ครั้งหนูตอบไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ขี้เกียจตอบแล้วด้วยก็จะตอบว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาถามแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องมันถามเยอะจริงๆถามเยอะจนไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจะตอบแล้วอะรู้สึกแบบว่าละลาบละล้วงชีวิตส่วนตัวเกินไปมันก็มีบางช่วงที่มีแฟนบางช่วงมันก็ไม่มีแฟนมันก็แล้วแต่ช่วงของจังหวะชีวิตมันก็ไม่ได้ตลอดไปหรือว่าบางทีก็แค่มีคนคุยก็ไม่รู้จะไปบอกใครทำไมว่านี่คือแฟนหรือไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะให้บอกยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าเลิกถามได้แล้วทุกช่องทางเลยนะทั้ง Facebook ไลฟ์ส่วนตัว Facebook แฟนเพจ FM 95เองเพราะว่าจริงๆเพจคลื่นยิ่งไม่น่าถามเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเพจของคลื่นมันเป็นเพจที่ใช้ทำงานเพจที่ทุกคนมาคุยกันแล้วก็มาขอเพลงกันเนาะก็ไม่อยากให้แบบถามเรื่องส่วนตัวของหนูอะอยากให้ถามเรื่องดีเจคนอื่นๆว่าเอ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนอันนี้ยินดีตอบมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีการกันแหนกันแหนว่าแบบก็สวยนี่ก็ต้องมีแฟนละสิอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้เลยเพราะรู้สึกว่าไม่น่ารักรู้สึกว่าสังคมไทยเราควรสร้างมาตรฐานที่ดีและมีการศึกษาได้แล้วเนาะมันส่อถึงมารยาทด้วยว่าทำไมคนเราต้องไปอยากรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นทั้งที่เขาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกด้วยอ่ะถูกไหมแต่ละคนก็เหมือนกันเรามีเรื่องราวส่วนตัวกับตัวเองอยู่แล้วนะคะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีช่วงไหนตอนไหนหนูโตแล้วหนูอายุ35แล้วไม่ใช่เด็กที่จะแบบไม่มีการตัดสินใจที่ดีมันก็ต้องมีการเลือกมีการคิดมีการวิเคราะห์กว่าจะเอาไปเจอคุณพ่อคุณแม่กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลมาอย่างดีเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองอย่างดีเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบจะยังไงเพราะว่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าสามารถดูแลคนอื่นได้เป็นกู้ภัยได้ดูแลคนอื่นได้อันเนี้ยยินดีที่จะตอบคำถามว่าจะปฐมพยาบาลอันนี้ยังไงยินดีที่จะตอบคำถามว่าเอ้ยความรู้เรื่องนี้ยังไงหรือการงานการเงินอย่างเงี้ยตอบได้ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนจะเจอกันวันไหนอย่างเงี้ยหนูตอบได้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูขอสงวนสิทธิ์แม้กระทั่งเรื่องของเพื่อนแบบน้องอ่ะหนูสนิทกับเลไลใช่ไหมทุกคนก็จะชอบมาถามว่าเลไลมีแฟนหรือยังเงี้ยหนูจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรถามกันเพราะรู้สึกว่ามันส่งผลต่ออาชีพของเขาด้วยถ้าวันนึงเขาจะมีแฟนหรือเขาจะไม่มีถ้าเพื่อนมีหนูก็จะยินดีกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนจะไม่มีก็ยินดีกับเพื่อนที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะมีหรือเขาจะไม่มีนึกออกไหมแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมีหรือไม่มีก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องมาแถลงกับใครอ่ะคุณไม่เบื่อบ้างเหรอเวลาดาราไปออกข่าวแล้วต้องมานั่งบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะมีแฟนใหม่แล้วค่ะเลิกกันแล้วค่ะอย่างเงี้ยคุณไม่เบื่อบ้างเหรอข่าวแบบนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครในประเทศชาตินี้อ่ะคุณถามเรื่องอื่นดีกว่าเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรความคนจนจะไปลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยยินดีตอบมากหรือว่าแบบเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถามเลยค่ะหนูจะตอบแต่ถ้าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะอย่างเรื่องของหนูเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยก็ไม่ต้องถามค่ะมันไม่จำเป็นเนาะอันนี้บอกตรงๆว่าอัดอั้นจริงๆมัน4ปีแล้วอะแล้วถามทุกวันวันละ30รอบอะอยากจะให้ดูแชทมากเลยอยากจะแบบว่าแคปหน้าจอไปโพสต์มากเลยว่าแบบเนี่ยถามทุกวันจริงๆมันเกินไปอะ นะคะก็ต่อให้เป็นคนสาธารณะยังไงก็เป็นมนุษย์เนาะ ก็ไม่ได้ชอบให้ใครแบบมาลาลาบลาล้วงแล้วถึงขั้นตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่คนหนึ่งแบบสนิทมากๆเลยนะแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วมันดูเหมือนเป็นแฟนกันเพราะว่าเคยถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าแฟนคลับหนูเคยไปถล่มเขาแล้วหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้มากๆแล้วหลังจากนั้นหนูไม่เคยยุ่งกับเขาแบบไม่เคยให้มารู้หรือไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปกับผู้ชายอีกเลยเพราะว่ามันมีคนที่แยกแยะได้กับมีคนที่แยกแยะอะไรไม่ได้อีกเลยอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไม่ตอบเรื่องนี้แล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปพูดครั้งนี้ครั้งเดียวไปแล้ว นะคะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนที่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูมากๆสนับสนุนหนูมาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือน่ารักมากๆค่ะหลังจากนี้ใครถามขออนุญาตบล็อกทันทีจะไม่ถามแบบจะไม่ถามอีกแล้วว่าเอ้ยถามทำไมอ่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยหนูจะไม่ถามหนูจะไม่ตอบโต้แล้วหนูจะบล็อกทันทีถ้าขยันสมัครมาใหม่ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเอาจริงๆหนูก็เห็นแหละว่าคนเดิมๆอ่ะที่ถามแล้วก็ถามมาประมาณ 8-9 account แล้วก็คือใช้คนเดียวกันสมัครมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็มาถามคำถามเดิมเรื่อยๆก็สร้างความรำคาญนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกดีอะไรกับเขาอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้จดจำเขาได้ด้วยก็รู้สึกว่าไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พี่แป้งบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆนะคะอยากให้ฟังกันนะคะเหมือนเคยจากอาต้อยนะคะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมีคนบอกว่าครูเมย์ใจร้ายต้องเอาจริงๆคนที่ถามหนูในทุกวันน่ะใจร้ายกว่าอึดอัดอะสร้างความอึดอัดให้คนอื่นทำไมก็ไม่รู้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้หนูจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อาจจะหยอกจะเย้าเล่นกันบ้างหนูเข้าใจได้หนูก็รักแฟนรายการแฟนคลับหนูทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าใครที่มันเกินไปเกินกว่าเหตุอะหนูขอใช้วิจารณญาณตัวเองในการบล็อกอย่างเดียวแล้วก็จะไม่อะไรอีกแล้วนะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้เธอทำไมก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะ

0: แล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
3: ราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ02ถึง05ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจัดไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจวงพอสและก็แสนแสบครับจากพี่เทอุเทนพรหมินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมกันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่จิราวันนะฮะสวัสดีพี่จรัสนะครับสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุญกรน้องสุดารัตน์นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเจออาหมวยอะไรวะเมดิชานะครับเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันเมามอยกันนิดนึงนะฮะยังไม่กลับกำลังจดเพลงอยู่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับของพี่บาวี่เดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกพี่ไตรรัตน์นะครับสวัสดีพี่สุภัทราพี่นักรบนะครับพี่สุนีพี่เกษมพี่นงนุชนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จ๋าเพียน้ำแข็งนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกับสายหน้าไมค์กันตอนนี้น้องแป้งนะฮะน้องแป้งแบบโอ้ my god ไม่น่าเชื่อปกติจะเจอน้องแป้งวันศุกร์วันนี้น้องแป้งมาวันจันทร์เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาคุยกับน้องแป้งได้น้องแป้งใจดีนะฮะไม่ดุนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเดี๋ยวเรามารับสารหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ณครับคุณแม่ครับครับขอบคุณครับขออนุญาตให้ทีมงานรับไปหน่อยนะครับเอาแว่นยังไว้อยู่เหรอแว่นขอแว่นขอแว่นก่อนนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไร่อ้อยคอยรักจากพี่หนูมิเตอร์เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดี
4: สวัสดีฮะ
5: สวัสดีครับคุณเมสค่ะ
4: เอ้าเมื่อกี้แบบเสียงแบบเอออีกแบบนึงนะอีกโทนนึงเลยนะเออน้องอะไรน้องแวนมาน้องแวน
5: น้องแวนฮะ
4: น้องแวนจากนครปฐมนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำอะไรอยู่ฮะ
5: ตอนนี้กำลังคุยไปอยู่ฮะตอนนี้กำลังคุยกับแก๊งป้าดีเจไปด้วยดูฟังพี่ไปด้วยฮะ
4: โอ้สุดยอดเลยฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรฮะว่าแล้วมาอย่าฟังเพลงไรเพลงไร
5: เรากล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายฮะ
4: จริงหรือเปล่ากล้าบอกอ้ายเหรอนี่อยากจะบอกอ้ายว่าอะไรจะบอกอ้ายว่าอะไร
5: อ้ายสุดหล่อฮะ
4: น้องแวนได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกสื่อทุกสายแล้วก็เจ้าพ่อดีเจทั้งหลายด้วยฮะ
4: ได้เลยฮะน้องแวนครับผมขอให้รับฟังเป็นอย่างมีความสุขนะแวนนะ
5: ผม
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีฮะ
4: ครับผมสวัสดีฮะ อุ้ยน้องแวนเล่นขนาดนี้แม่อารมณ์ดีตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวๆใจครับผมก็จัดไปครับเอิ้นขวัญวรัญญาครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายครับผม

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงเสมอจากพี่ปูพงศิษฐ์คำภีร์นะครับคุณอาปูนะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีสลามจากใจครับพี่เอกชัยเอ้ยคุณอาเอกชัยศรีวิชัยคุณอาดีกว่าคุณอาดีกว่าแล้วก็น้องแอม C2 นะครับแล้วก็

บุษบานะฮะจากวงเมนทัลครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับบทเพลงจากผีบาวี่จัดไปทั้ง 3-4 เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริสวัสดีพี่เมธนะฮะพี่ปุ๊กบอกคิดถึงนะครับโอ้ยคิดถึงเหมือนกันครับพี่ผมไม่ได้เจอพี่นานแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีแล้วจริงๆนะสวัสดีพี่สุมาลานะฮะพี่อาทิตย์ครับพี่จุ๊บแจงครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สว่างนะฮะทักทายครับพี่สุรชัยครับพี่สุวันนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับน้องแบมสวัสดีไปถึงน้องไบนะครับน้องแชมป์นะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะน้องแบมทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนนอนเช้ามากเลยอ่ะจริงๆนะพี่ปุ๊กบอก very good นะฮะแม่จำคำพูดผมไปแล้ว very good นะสวัสดีไปถึงใครนะคุณกฤตสกรบอกว่าสวัสดีฮาฟสวัสดีฮาฟฟูนะแล้วก็สวัสดีฮะไปถึงพี่วันวิสาครับพี่สุรชัยครับพี่อัญชลีสวัสดีทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับจริงๆนะพี่ปุ๊กนะวันหลังเราต้องเจอกันบ้างแล้วผมไม่ได้เจอพี่มา 2-3 ปีคิดถึงนะครับเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะฝากสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับคิดถึงพี่เมธเหมือนกันตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สะบัดที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งคืนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างพี่เกษริบอกว่าเหมาะกับพี่เมธมากๆเลยพยุงเข่านะครับเอ้ยผมว่าพี่เมธต้องใช้อุปกรณ์พยุงเอวจริงๆนะเพราะว่าพี่เมธเขาใช้เอวเยอะนะครับเพราะว่าตีกอล์ฟใช่ไหมตีกอล์ฟตีกอล์ฟมันก็ต้องใช้เอวใช่ไหมครับ ผมก็เพิ่งเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366นะครับเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ็บหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
3: ้ลพบุรีครับ
2: จากลพบุรีเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ รับฟังชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับพี่วันนี
3: ้คิดถึงของสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
2: คิดถึงของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้แก่ทุกคนเลยครับที่รู้จักผมนะครับ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะน้องเมย์กับพี่เพชรครับถามหน่อยครับ
2: ครับ
3: พี่ณเดชน์เดี๋ยวนี้พี่จัดรายการอยู่ที่ไหนอะครับ
2: พี่ณเดชน์ผมก็ต้องบอกว่าพอดีแบบพี่ณเดชน์เขาหมดสัญญาหมดสัญญากับทางคลื่นนะครับพี่ก็เลยออกไปละทำอาชีพอย่างอื่นผมไม่แน่ใจว่าทำอะไร
3: คร
2: ับ ครับผมครับผม
3: ถึงแกเหมือนก
2: ัน
3: คร
2: ับ ก็ถึงแกเนาะเข้าใจเลย
3: คิดถึงน้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดท่าตะโกที่มาลพบุรีตอนนั้นนะ
2: น้องหมายถึงน้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ครับครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เฉลิมพลก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี้
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เจอผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่เฉลิมพลขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอบแรงคิดถึงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณผมขอเอาเพลงนี้ไว้เป็นที่สองแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเล่นแนวคิดถึงทั้งนั้นแบบทั้งคลาสสิกทั้งสมัยใหม่เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันเลยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงจบไปมีคิดถึงพี่ไหมจากสอนคิดดีสีประจวบนะครับคิดถึงจากคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณครับเพลงรักเพลงคิดถึงจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คิดถึงจังเลยจากคุณพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับทักทายครับไปถึงคุณพี่กมลวรรณพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะฮะมีใครอีกพี่จุรีนะครับสวัสดีครับผมพี่สุชาดานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ช่วงพิชยุทธนะครับพี่เมตตาผมรับชมรับฟังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บุษยานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเพลงจอกีวิทมาฝากเป็นเพลงอะไรขอดูซิวันนี้เหรอวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมเพลงที่3นะครับมียังอีกบ่นะครับจากอ๊อฟสุรพลสังกัดอิสระนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะอันนี้ผมต้องอ่านเพราะว่ากลัวพลาดนะครับไม่ได้มันต้องมีของแบบนี้ต้องมีต้องแม่นนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงจบไปมีตี3จากบอสธีรพงศ์นะครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายครับไปถึงพี่รัชนีบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้ทักมาหลายคืนแต่ว่าฟังอยู่ค่ะนะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่หนูวานพี่สุมาลาพี่มิตรชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่าขอเพลงใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซนะฮะโอ้ยช่วงนี้พี่เสกกำลังฮอตนะครับแล้วก็พี่บุษยานะครับพี่กำมลวันครับพี่สุวรรณีครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่จุรีนะครับทักทายครับพี่สุชาดานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิมY 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนี่จัดไป2เพลงนะครับมีเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดตรงฉันไม่กินตายนะครับแล้วก็ฉันมาไกลบทเพลงจากคุณไมเคิลวองนะครับนะก็ถือว่าเป็นเพลงยุค80เลยก็ว่าได้นะครับขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับพี่สุจิราครับพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังกับป้อมนี่พี่อารมณ์นะฮะตัดยางก่อนค่ะพี่สุมาลาบอกว่ายังอยู่นะฮะพี่บุษยานะครับพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่เมื่อกี้ก็ต่อกันเลยนะทั้งมหานครออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไป4เพลงสินะครับทั้งสาวเชียงใหม่นะฮะจากแม่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็เพลงจะไปจากน้องเก๋วรรณการนะ2เพลงสาวเหนือจบไปแล้วก็ผมก็มาทางใต้ต่อทางสาวใต้นะครับมีสาวรามยามเย็นพี่บิวกัลยาณีฝนตกในทะเลนะครับพี่ราชนกศรีโลพันธ์นะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่ศรีวิไลครับพี่แก้วมณีครับพี่สันทัศน์ครับพี่ศรีวิไลบอกว่าน้องเพชรเสียงดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากๆครับก็ช่วงนี้ก็นั่นแหละพยายามพักผ่อนเยอะๆให้พอเพียงนะครับลุงต้อยแก่แล้วสาวพรหมด้วงสวัสดีครับขอเพียงแสงจันทร์มาริโฮน่านะฮะพี่จุ๊บแจงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่เกษมพี่สุธีราพี่สาวครับพี่อารมณ์นะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่วิไลครับพี่บรรเทานะฮะไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับบ่อยไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรครับ1158นะครับจัดไปก็บทเพลงจากน้องเดียวสวรรค์แว่นทองนะครับอย่าลืมอ้ายสวัสดีน้องสุตารัตน์นะฮะไม่ได้เจอกันนานประมาณ10ปีแล้วนะครับจริงนะตั้งแต่จัดรายการช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะฮะน้องสุตารัตน์นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สมยงพี่คุณยายพอเพียงนะฮะพี่แสงสุราษฎร์นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าผมเล่นทั้งสาวเหนือไปแล้วอ่ะสาวใต้แล้วตอนนี้สาวอีสานกันบ้างจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Hello 1234 Hello 1234เอาดังหน่อยก็บอกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ใกล้ๆก็ได้เอาพี่น้องมื้อนี้บุญบ้านเฮาเด้อนะครับหมอลำซิ่งนี่คอยไปจ้างมาได้เนี่ยคอยไปจ้างมาได้เนี่ยพวกขาขาวเฮาซูมนี่เอา

ข้ามาพี่น้องมะล่อมผมเพิ่นเติ้นขึ้นพี่น้องหามนั่งในเบิดเดินวัดเด้อฟ้อนย่างเดี๋ยวมะล่อมมีที่ภูมิงามๆเนี่ยโอ้ยอัศจรรย์อันซุ่มจูดผู้จะมาจูดไก่ห่านเนี่ยมันตื่นบุญบรรเทาจะหายมีเรื่องมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศเนี่ยให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเด้อม่วนยังเด้อเด้อซุ่มเฮาเด้อเอาตื่นพี่น้องเด้อหยัง

จบไปนะฮะ3เพลงยาวๆครับไม่ว่าจะเป็นขาขาวสาวลำซิ่งนะครับจากพี่หญิงลีศรีชุมพลแล้วก็เอิ้นอ้ายแนเดอร์ยามเธอมีแห้งนะฮะบทเพลงจากน้องลำไยไหทองคำแล้วก็รถแห่รถยุนะครับจากน้องกระต่ายพันนิพานั่นเองทักทายครับไปทางFacebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะฮะที่เพิ่งตื่นมาตอนนี้มารับฟังนะครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะบอกว่าเต้นเพลงแบดให้หน่อยค่ะอยากเห็นอกเด้งของน้องเพชรนะฮะเอาไว้ก่อน โอ้ยถ้าเต้นของแบดนะโอ้ยผมฝึกมาตลอดชีวิตเขาบอกเลย พี่ศิวิไลถามว่าน้องเพชรหิวไหมคะหิวนะหิวอะไรดีนั่นสิ นะหิวอะไรดีนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้อง everyday smile smile นะฮะหรือว่าน้องปูเป้นั่นเองนะบอกว่าดีเจจะไม่พูดสักคำหรอคะนะฮะยังไม่ถึงเวลาเราอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะหรือว่าน้องดาราวันนะครับต่อไปจะเรียกว่าน้องดาราวันแล้วกันนะน้องดาราวันนะครับบอกว่าอยากฟังเสื้อดำเด้าหน่อยเสื้อดำเด้าเด้าใช่ไหมเสียดายเนาะถ้าเรามีเวลาเหลือเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครน้องน้องสตารัตยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมจ๊ะนะพี่สว่างครับพี่หนูริ่งฮะพี่ลำพี่สัมพันธ์นะพี่รัชนีพี่เยเฮอร์พี่บรรเทาบอกว่าตอนนี้ได้เหงื่อครึ่งถังนะครับโอ้โหครึ่งถังเลยล่ะฮะเยอะนะพี่ศรีวิไลบอกว่าหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมคะน้องเพชรถูกต้องครับพี่ศรีวิไลเข้าใจผมนะฮะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกนะเป็นแบบนั่นแหละมันสาธารณะผู้ใหญ่ก็ฟังอยู่เยอะ แล้วก็ทักทายครับไปถึงหลายๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะนะครับนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงจัดไปเอาใจวัยรุ่นเจนซีนะเอาใจวัยรุ่นเจนซีอย่างน้องสุตารัตน์แล้วก็พี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นเจนซีเหมือนกันนะครับน้องดาราวันน้องดาราวันน้องปูเป้ด้วยนะครับเจนซีกันหมดเลยทุกคน บทเพลงนี้นะฮะโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายช่วงนี้คือกำลังฮอตฮิตมากๆนะครับน้องโบกี้นะแล้วก็เลยต่อด้วยเจฟไปเลยอ่ะเจฟสเตอร์แล้วกันนะฮะเหมือนวิวานะครับเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรน้ำน้ำนะ
1: วิมาน
0: น้ำใช่ไหมขอบคุณน้องช้างนะฮะลืมชื่อไปผมจำแต่โมยอมแล้วโม จำแค่ตอนนั้นนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเป็นกันต่อแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00-17:00กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เขตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม

0: ังเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ5นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคาร28เดือนกรกฎาคม2569นะคะวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับเช้าวันหยุด
0: วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเน
1: า
0: ะสามวันยาวๆวันศุกร์วันอะไรวันศุกร์วันหยุดพิเศษอย่างนี้ละกันเน
1: า
0: ะ
1: โบนัสโบนัส
0: โบนัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดปกตินะคะก็วันนี้ทักทายกันนะคะอาจจะเงียบๆหน่อยเนาะในเพจ200กว่าท่านนะคะก็เข้ามาแล้วจากเนเธอร์แลนด์หนึ่งพิสุนะคะเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ประเทศเดียวกันเนาะพี่วันเพ็ญพี่หนูคำเพ็งพี่เพ็ญศรีพี่วันนีจากจังหวัดเลยนะคะพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ไม่ได้เข้ามาทักแต่รับทุกคนพี่สันทัศน์พี่สงเหล่าศรีจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ฝนตกเมื่อคืนอากาศดีมากเช้านี้ที่สุรินทร์นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกเมื่อสักครู่ทักทายแต่อ่านชื่อไม่ออกหมายถึงคืออะไรคะพี่ฟังอยู่ที่บอลวินนะคะพี่สมพิษใครฟังอยู่ที่ไหนก็ทักทายด้วยนะเพราะว่าวันนี้จะมีฝนนี่อำเภอเขวาศรีนรินทร์จังหวัดอะไรเขวาศรีนรินทร์ที่ปัญญาพร
1: ครับ
0: อำเภอเขวาศรีนรินทร์อำเภอชื่อยาวยาวนะคะ
1: สุรินทร์นะพี่นี่เสิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บเลยฮะ
0: สุรินทร์เหมือนกันเหรอโอ้
1: สุรินทร์
0: ค่ะชื่ออำเภอยาวดีจังนะคะฝนตกที่ไหนบ้างวันนี้นะคะฝนตกพรำพรำที่หนักมากกว่านี้5ภาคโดนถล่มอุตุกรมอุตุใช้คำว่าโดนถล่มหรือว่าสื่อใช้เองก็วันนี้ที่โอ้หนักมากคือจังหวัดตราดค่ะวันนี้ภาคตะวันออกค่ะรุ่ง
1: โอ้ครับผมตราดช่างทำเราก็อยากให้ตกนะที่กรุงเทพนี่อยากให้แบบว่าพอเป็นวันหยุดนี่ไม่ใช่โอ้ร้อนเตรียงนะ
0: อันที่หนักมากวันนี้มีตราดจันทบุรีระนองพังงาแล้วก็หนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลอันนี้หนักมากนะที่หนักธรรมดาก็มีหลายจังหวัดภาคเหนือที่เหลืออีสานที่ไม่เอ่ยภาคกลางมีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีภาคตะวันออกก็เพิ่มนครนายกปราจีนบุรีระยองแล้วก็ภาคใต้มีชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะอันนี้ที่หนักธรรมดาไม่ได้หนักมาก
1: สังเกตว่าฝนนี่มันจะมาช่วงบ่ายๆนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เช้าๆนี่แม่บ้านจะชอบซักผ้าก่อนถ้ามีแดดนะซักผ้าม
0: ีแดดนิดนึงซักผ้าก่อนแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เก็บผ้านะคะเก็บเข้าเก็บออกอย่างนั้นเพราะว่ามันเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะสำหรับฝนตกเนาะก็จะมีไข้หวัดเนาะส่วนใหญ่ฝนตกก็จะมีไข้หวัดค่ะส่วนเรื่องข่าวอื่นหลังไมค์วันนี้น้องแป้งนะคะนานๆน้องแป้งจะมา022481366โทรมาได้เลยนะคะบอกข่าวเล่าความหนึ่งสายนะคะมาคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานมีข่าวนักท่องเที่ยว4คนมาจากประเทศไหนเนี่ยลอบซุกซ่อนกัญชาในกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมเดินทางออกราชนาจักรที่ภูเก็ตค่ะโอ้โหกี่กิโลเนี่ย33กิโลนะคะลอบ4นักท่องเที่ยวคาสนามบินภูเก็ต ลักลอบขนดอกกัญชากว่า33กิโลโอ้โหรายสี่รายเลยนะคะเป็นอุ้ยเป็นเด็กอะอายุ18 19กันเองรวม18 2คนเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์สัญชาติฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์2คนนะคะแล้วก็อีกคนนึงสัญชาติฝรั่งเศสด้วยเหมือนกัน4คนอายุ18 2คน19แล้วก็อายุ26นะคะก็ของกลางก็เป็นกัญชาแปรรูปและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก 33.6 กิโลซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเตรียมจะนำออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดก็สารภาพว่าของตัวเองเป็นกัญชาของตัวเองทั้ง4คนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพอตรวจสอบเจอก็สารภาพว่าก็ใช่ก็เตรียมจะเอากัญชาออกไปโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
1: โอ้
0: เขาคิดยังไง
1: คือไม่รู้ว่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายป่ะพี่ว่าอ้าวคนชอบผิดกฎหมายหรอ
0: เสรีอะไรหรือเปล่า
1: เ
0: ขาอ้างกัญชาเสรีไหม
1: อ้าวคุณซื้อมันจากข้างถนนที่เป็นร้านเลยนี
0: ่โอ้ยเอาไปตั้ง30กว่ากิโลเลยเหร
1: ออ๋อ
0: มันก็ดูเยอะไปนะอ๋อเขาทำมาแบบนี้เราเพิ่งเห็นคือเขาแพ็คสุญญากาศเป็นแท่งๆไปอ่ะราคาคงจะสูงน่าดูเนาะ
1: อันนี้คือไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องรับจ้างคนหิ้วเลยนะหิ้วกันไปเองเลยเนาะ
0: หิ้วกันไปเองเลยเราไปเพื่อการค้าเหรอ
1: ไปโดนจับตรงไหนนะพี่ตรงด่าน
0: สนามบินภูเก็ตเลยค่ะคาสนามบินเลยยังไม่ทันได้ออกตรงอาคารผู้โดยสารขาออก
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: แซ็คขอจริงๆเนาะไปเจอ
0: เขาก็ดูผลปกติใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาไม่รู้กฎหมายหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันเนาะคือถ้าผ่านก็ผ่านหรือเปล่า
1: เราไปเราจะนึกว่าเอ๊ะไปขั้นตอนไหนถึงรู้ว่าเป็นกัญชาพี่เนาะ
0: ก็ขั้นตอนน่าจะเอ็กซเรย์กระเป๋านั่นแหละตอนที่เอ็กซเรย์กระเป๋าขาออกสายพาน
1: ครับ
0: ก็คือก็เรียกว่าจับกันง่ายๆอ่ะเหมือนนักท่องเที่ยวไม่ได้คือเหมือนเขาไม่รู้เหรอหรือยังไงว่ามันเอาออกไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้เอาถ้าคุณมาก็เสพอยู่ภายในนี่แหละ
1: คร
0: ับ เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีร้านอยู่อ่ะเสพได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าก็จริงๆมันผิดกฎหมายนะคะกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะหรือหลายคนยังเข้าใจว่าเราเสรีกัญชาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้เสรีนะตอนนี้เราเสรีแค่ใบกระท่อมอย่างเดียวนะคะใบกระท่อมนี้พกได้นะคะแต่อย่างอื่นยังไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมก็โดนจับไปเรียบร้อยค่ะเมื่อคืนนี้เองมั้งใช่เมื่อคืนนี้เองค่ะตอนดึกเลยค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับผม
0: ที่สนามบินภูเก็ตนะคะ
1: อย่างนี้ต้องศึกษากฎหมายนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: จะไปประเทศไหนต้องศึกษากฎหมายเขาให้ดี
0: โดนจับกันบ่อยโดนจับกันบ่อยนิ้วของบ้างอะไรบ้างคนไทยก็ไปจับที่ต่างประเทศต่างประเทศก็มาโดนจับที่ไทยนะแสดงว่ายาเสพติดมันก็มีทั่วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: เยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เมื่อวานที่พัทยาน้องปรืออีกแล้วนะคะโอ้นี่มีอินเดีย

0: ชั้นนะคะสร้างเรียงรายติดกันติดกันหลังอยู่ริมถนนซอยมาบตาโต้นะคะเพราะว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุไหวตัวทันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคนละทิศละทางหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปในบ้านบนห้องนอนชั้น2เจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย2คนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มีผ้าเทปปิดปากอีกห้องนึงก็เจออินเดียอีกคนนึงอยู่ในสภาพเดียวกันเลยค่ะสับ2คนแรกเนาะ3คนนี้ตำรวจบอกว่าสะบักสะบอมมากขาทั้ง2อ่ะข้อเท้าด้วยถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำแล้วก็หนึ่งในผู้ก่อเหตุนั้นถูกผู้กระทำเนาะถูกสีสเปรย์มาพ่นตามร่างกายคล้ายแต่ว่าทำให้มีเลือดไหลอ่ะเอาสีแดงอ่ะมาพ่นให้ดูเหมือนมีเลือดนะคะสามคนพอตำรวจช่วยก็ดีใจติดต่อหาญาติที่อินเดียนะคะว่าตำรวจไทยช่วยได้แล้วนะอายุ23 24 26 3คนนี้ให้ข้อมูลว่าซื้อทัวร์มาเที่ยวไทยในราคาคนละ 70,000 บาท7วันเดินทางมาถึงปุ๊บก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พัทยาเลยไปถึงก็ลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงริมถนนสุขุมวิทนะคะจากนั้นก็มีอินเดียขี่มอเตอร์ไซค์มารับอินเดียด้วยกันเนาะแล้วก็พามาที่บ้านหลังเนี้ยนั่งซ้อนกันมาทีละคนพอมาถึงปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นชาวปากี4คนอินเดีย1จับมัดมือมัดเท้าใช้ผ้าเทปปิดปากเลยค่ะเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ให้นอนราบบนที่นอนก่อนจะให้ห้อยหัวลงพื้นจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาไม้ฟาดที่ข้อเท้าอย่างแรงค่ะฟาดแล้วก็ข่มขู่ให้โทรหาไปที่อินเดียโดยใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมพร้อมขู่รีดเงินจากญาติที่อินเดียแลกกับการปล่อยตัวคิดเป็นเงินรวมกัน10ล้านรูปีก็ประมาณ3ล้าน5ไทยนะคะถูกกักขังตั้งแต่วันที่21แล้วน้อง
1: ครับ
0: ไม่ให้ทำอะไรเลยอดข้าวอดน้ำเข้าห้องน้ำขี้เยี่ยวก็ไม่ให้จนเวลาล่วงเลยผ่านไป5วันถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายทุบตีทุกวันตอนแรกก็คิดว่าคงตายที่นี่แหละไม่มีโอกาสได้กลับประเทศแล้วจนสุดท้ายตำรวจมาช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะรวมแล้วก็7วัน
1: ยังดีนะติดต่อตำรวจไทยได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาทางเอาตัวรอดจนได้นะฮะคล้ายๆเวลาเราคอลเซ็นเตอร์จับคนไทยด้วยกันหลอกนะ
0: อันนี้อันนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อินเดียหลอกกันเองเขาก็บอกว่าตำรวจเมื่อวานที่กองมอบอกว่าสืบยากมากเลยคดีนี้เพราะว่าอะไรกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาใช้เบอร์โทรผ่านเครือข่ายประเทศของดูไบอ่ะสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วโทรไปหลอกญาติที่อินเดียเลยยากมากในการแกะรอยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถสะกดรอยตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาที่นี่แหละมาที่ทาวน์เฮาส์นะคะแต่ว่าพอตำรวจจะไปถึงเนี่ยไอ้พวกผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ5คนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกันไปคนละทิศละทางก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์รูปแบบใหม่คือลักษณะก็คือว่าหลอกขายทัวร์ในราคาถูกให้เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาพอเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาเที่ยวก็จะก่อเหตุไปรับแล้วก็ลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่ก็คือเขาโทรไปหากลุ่มญาติที่อินเดียค่ะลุงลักษณะแบบนี
1: ้
0: สามคนนี้รอดโชคดีมากก็คือว่าทางญาติที่อินเดียน่ะโทรข้ามประเทศมาขอความช่วยเหลือที่ตำรวจไทยนะคะว่าให้ตามหาญาติ3คนนี้หน่อยคาดว่าน่าจะถูกจับตัวก็ประชุมวางแผนแล้วก็เจอจริงๆด้วย
1: โอ้โหโชคยังดีนะโชคยังดีที่ติดต่อกันได้นะ
0: โอ้เขาเรียกว่าโคตรโชคดีเลยเนาะ
1: ครับ
0: ดูดิมันมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้ถอดเสื้อด้วยนะให้นุ่งกางเกงในตัวเดียวอันนี้ที่ตำรวจถ่ายรูปนี่คือให้ใส่เสื้อแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ทรมานเนี่ยมันก็โอ้โหเอาสเปรย์มาฉีดตามร่างกายให้เห็นว่ามีเลือดแล้วก็ทางโน้นก็จะได้เห็นภาพเหมือนกับว่าใช้วิดีโอคอลกันนะแล้วก็ให้รีบโอนเงินเพราะว่าทางนี้บาดเจ็บหนักแล้วอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อโหการละครอินเดียการละครสุดๆระดับบอลลีวูด

0: ะครับ
1: เออ
0: ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วพี่ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
1: ได้ยินได้ยินเอามาแล้วได้ยินเสียงไก่เอามาแล้วไปรับกัน
0: ครับผม

0: นี่
1: สวัสดีพี่ไก่ค่ะ
0: เปิดด้วยเสียงไก่ขันมาเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีไก่ก่อนจากไหนจ้าหนองคายเหรอคะ
2: ครับ
1: คุณลุงสิริใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอเคสวัสดีค่ะโอ้โหค่ะ
2: เสียงไก่อยู่ข้างบ้านนะครับ
0: ข้างบ้านนะโอ้โหนี่มันปลุกเราด้วยไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติ
2: เป็นเรื่องปกตินะครับตอนเช้าผมตื่นเช้าตื่นไปการทุกวันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหน่อยนะครับ
0: ครับผม
2: แบบคือว่าปี2554นะครับผมกลับมาอยู่บ้านทำงานที่เมืองนอกผมกลับมาอยู่บ้านหลังจากนั้น
1: ลุง15ปีแล้ว
2: ครับลุงที่เป็นเขาเป็นแฟนของพี่สาวภรรยานะครับเขาชวนให้ผมไปออกไปทำกิจอะไรนะทำกิจการฟาร์มหมูส่งหมูนะครับ
1: อ๋อร่วมหุ้นกันนี้เหรอคะ
2: ครับไม่ใช่ร่วมหุ้นครับเขาให้ผมไปออกรถให
1: ้โ
2: ดยบอกรถให้หลังจากนั้นเขาก็บอกให้ผมไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็พาผมไปศูนย์กรมสรรพากรแต่ผมไม่ได้เซ็นนะตอนนั้นผมมองเห็นลางๆยังลางๆอยู่ยังไม่ได้ผ่าตัดหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดบัญชีตามที่เขาพูดนั่นแหละต่อมาปี59ผมก็ตาบอดใช่มั้ยตาบอดแล้วก็มองเห็นลางๆไม่เกิน3เมตรผมมองเห็น
1: ค่ะ
2: ทีนี้ผมก็ถือตัวชื่อไปสวมสิทธิ์เสียภาษีตลอดผมบอกให้เขายกเลิกหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี61นั่นน่ะบัตรอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง
1: เขาทำธุรกิจในชื่อของลุงสิริอย่างนี้เหรอคะ
2: ไม่ใช่ที่ของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขาเป็นพันลงเขาทำไม่ได้เขาก็เอาชื่อผมไปแทนในฐานะเป็นพี่น้องกันก็เป็นภรรยาของแฟนผมนะทีนี้ผมก็บอกเขาทุกครั้งเขาก็ว่าเขาทำเสร็จแล้วอย่างนี้นะทีนี
1: ้
2: ลงบัญชีลงบัตรสวัสดิการอย่างรัฐทีไรผมก็ไม่ได้สักทีเขาว่าเป็นคนรวยเกิน100,000
1: ต่อมีรายได้เข้ามา
2: ครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไปอุทธรณ์หรือว่าอะไรก็กลัวความผิดผมจึงไม่ได้โทรมาปรึกษาก่อนก็ผมเป็นบัญชีม้าไหมลักษณะอย่างนี
0: ้แล้ว
2: จะแก้ปัญหายังไงนะครับ
0: แล้วทุกวันนี้ธุรกิจที่บ้านเป็นยังไงครับพี่ดีหรือไม่ดี
2: ของเขาก็ดีนะครับแต่ผมก็เป็นคนพิการเพราะว่าตาบอดมองเห็นไปไหนก็ลำบาก
0: เขาธุรกิจเขาดีแล้วเขามีส่วนแบ่งอะไรให้เราไหม
2: ไม่มีครับไม่มี
1: เลย
0: ใช้ชื่อเราแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรให้กับเราไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม
2: ไม่เกี่ยวเลยผมถึงบอกว่า
0: เขาไปทำฟาร์มมูฟาร์มหมูอะไรก็เลือกก็เขาไม่เคยแบ่งอะไรให้เรา
2: ไม่เคยครับ
1: โอ้แต่จริงๆนะถ้าเขาทำธุรกิจรายได้ดีเขาจะต้องมาเป็นเงินเดือนอะไรให้เราบ้างเนาะ
2: เขาเคยบอกนะที่เป็นพี่สาวแฟนเนี่ยเขาว่าจะชดใช้นะที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจากลุงตู่จากคุณยิ่งรักก็จากคุณลุงยิ่งอย่างเงี้ยเขาว่าจะให้ถ้าได้เขาจะให้300ต่อเดือนแต่เขาพูดแค่นั้นแหละเขาไม่เคยให้นะ
1: เขาแค่พูดเคยพูดแต่ไม่เคยให
2: ้เขาไม่เคยชดเชยอะไรแต่ผมไม่ต้องการหรอกชดเชยอะไรแหละไอ้300บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมก็ไม่ต้องการหรอกถ้ามันไม่ได้แต่ผมอยากเอาสิทธิ์ของผมขึ้นมาถ้าผมจะไปคนสิทธิ์เนี่ยผมยังมีความผิดอะไรมากมายไหมผมมาตรงน
0: ี้แล้วทำไมเขาไม่ใช้ชื่อเขาในการทำธุรกิจนะครับ
2: เพราะว่าตอนแรกเขาว่าเขาจะเป็นพันโรงไงพันโรงในฟาร์มนั่นแหละมันทำงาน2ตำแหน่งไม่ได้เขาก็เลยให้ผมทำก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะมาโอนเป็นชื่อของเขาแต่เขาก็พูดแค่ปาดมาผ่านมาเรื่อยๆวันที่25มิถุนายนกรมสรรพากรก็ยังมาเก็บเงินจากผมเลย800ผมก็ถามเขาอยู่ว่าเก็บทำไมไหนบ้างชื่อผมบอกแล้วตั้งแต่ปี61นู่นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็โกหกมาเรื่อยๆเขาเอาบัตรผมไปทำโดยพนักงานไปกรมสรรพากรผมก็ไม่ได้เซ็นชื่อผมเอาเสร็จแล้วเหรอ ผมเซ็นไม่ได้ผมจะเอาลายมือผมแต่ปู่ให้อย่างนี้อ่ะแต่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเขาทำมาอย่างนี้นะครับ
1: แล้วตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมคุยกับเขาว่าให้ไปยกเลิก
2: ถามนะครับผมก็โทรกับเขาบอกว่าเขาให้ไปยกเลิกนะมันจะมีปัญหา
1: เออ
2: มีปัญหาในภายภาคหน้าเขาก็ว่าโอเคเขาจะทำให้ลูกสาวเขาแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ก็เปลี่ยนแล้วทำไมต้องมาเสียภาษีอีกวันที่25ที่ผ่านมานะครับ800สลับ896บาท 1% มันก็จะ 89,000 นะครับ
1: ก็ยังเสียภาษีเสียภาษีนี่คือโอนไปที่ไหนคะไปที่กรมสรรพากรเลยเหรอ
2: ก็เขาโอนเองเขาไม่ให้ผมเดือดร้อนหรอกเขาทำหน้าที่หมดทุกอย่างแ
1: หละแต่ว่าเราเสียสิทธิ์เพราะว่าเรามีรายได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เราเสียสิทธิ์ทุกอย่างเลยน้องๆเพราะว่าดูแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำกำไรอยู่นะถ้าเสียภาษีเน
3: า
1: ะ
3: ใช
2: ่กำไรก็มีใบส่งจากบริษัทมา15วันก็แสนกว่าอย่างเงี้ยมันก็มีกำไร
0: ถ้าจะแนะนำกันให้หรือขนาดไปแจ้งความมันก็จะดูหักหานกันไปไหมอ่ะ
2: ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเพิ่งอย่างนี้ขนาดผมพูดออกมาอย่างนี้นะแฟนผมก็ทะเลาะกันเรื่อยๆในครอบครัวเขาเป็นพี่สาวแฟนผมอะ
1: พี่สาวแฟนเลย
0: ก็คือมันก็จะถ้าเกิดเราดำเนินตามว่ากันไปตามกฎหมายเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมตามที่คิดเลยมันมีเรื่องความสำคัญในครอบครัวเข้ามาด้วยนะพี่สีสีต้องคุยจับเข่าคุยกันอย่างเดิมพี่ต้องใช้น้ำเย็นเขา
1: ว่าอย่างเงี้ยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องแบ่งอ่ะหรือถ้ายังไงก็ต้องไม่ใช้ชื่อเรา
2: ครับผมก็ขอร้องเขาอย่างนั้นแหละว่าไปเปลี่ยนชื่อให้หน่อยนะเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้วันนี้ผมก็ต้อง
0: บังแฟนแล้วแฟนที่เมื่อกี้พี่บอกพูดแบบนี้แฟนจะว่าเราเลยเหรอ
1: โกรธกันเลยใช่ไหม
2: ถ้าผมพูดให้เขาถ้าจริงเขาเนี่ยเขาจะโกรธเราเป็นแฟนนะเพราะเขา
1: ก็จะโกรธกันมากแต่เป็นญาติเขา
2: ถ้าผมญาติเขาเป็นสามี
0: เธอไม่มีน้ำใจเลยอย่างนี้เหรอเขาจะว่าพี่ว่าอะไรเธอไม่มีน้ำใจเลยเหรอนี่ญาติ
2: เพราะอย่างนี้
0: เนี่ยน้องมันไม่ช่วยกันเลยเหรอ
2: ผมอยู่สิงคโปร์20ปีเขาก็รีบสั่งให้ผมกลับขึ้นมาบ้านตอนนั้นเขาจะว่ามันทำธุรกิจร่วมกับเขาม
1: ีลูกด้วยกันไหมคะคุณลุง
2: มี
1: คุณลุงสิริมีลูกกี่คน
2: มีลูกสองคนครับคนหนึ่งก็
1: ลูก
2: ไม่เหมือนมีสองคนครับลูกชายคนหนึ่งแต่ไม่ทำมา6ปีแล้วนอนเสียอยู่ที่บ้านนี่แหละ
1: ฮะ
2: ใจ
0: นอนอะไรนอนเสีย
2: ครับนอนอยู่ที่
1: ห้องเสียอะไร
2: ก็ไม่รู้ว่าเสียบอะไรว่าคิดว่าเสียบนะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนอ่ะเขานอน
1: ไม่ไปไหนเลยแล้วเอาเงินจากไหนใช้อ่ะคุณลุง
2: ก็อาศัยเบี้ยผู้พิการจากผมนี่แหละบางครั้งก็
1: โอ้โหใจแล้วอีกคนหนึ่งอะคะ
2: หอยาอีกคนหนึ่งเขาก็มีแฟนแล้วแฟนเขาจ่าเขามีลูกด้วยกันสองคนเขาไปเมืองนอกแต่เขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรหรอก
1: ก็ไม่เราปรึกษาเรื่องนี้เขาได้ไหมอีกลูกอีกคนหนึ่งลองปรึกษาลูกดูว่าต้องทำยังไงอย่างกรณีแบบนี้ค่ะ
2: ปรึกษาตลอดนะครับปรึกษานาน
1: ปรึกษาตลอดลูกก็ไม่ว่าอะไรหรอคะ
2: ก็ไม่ว่าอะไรมีแต่ว่าเขาไม่ทำให้ได้เหรออ ื
1: มแล้วก็ไม่เอื้ออะไร
2: นะครับลูกสาวเขาอยู่ไต้หวัน
1: โอ้อยู่ไต้หวัน
2: ครับแต่เขาแยก
0: นี้นะผมว่าต้องแช่น้ำเย็นลูก
2: บ้าน
0: อ
2: ื่น
0: แต่มันที่สี่ต้องไปคุยกับแฟนคุยกับภรรยาดูว่าคุยในแนวให้เขาเห็นอกเห็นใจเราคุยเหมือนกับบอกเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาไปบอกทางญาติเขาอ่ะให้บอกทางพี่สาวเขาอ่ะ
2: เขาก็พูดอยู่นะญาติเขาเนี่ยแต่เขาหูตึงไงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ปีนั้นเดี๋ยวก็ปีนี้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ครับ
0: ก็ต้องให้เนี่ยต้องไปให้แฟนเป็นคนพูดแหละถ้าไม่งั้นความสัมพันธ์ทุกฝ่ายมันก็ต้องจบพี่ต้องเลิกจากไปคุยกับภรรยาม
2: ีผลอะไรไหมครับเนี่ยอุทธรณ์ที่อำเภอเนี่ยครับ
1: เอาหมายถึงว่าไปอุทธรณ์สิทธิ์อันนี้เหรอคะ
2: ครับขอ
1: สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ครับอยากได้สิทธิ์คืนนะครับ
1: แล้วอยากได้สิทธิ์คืนมามันก็ค้านกับที่คุณลุงมีรายได้นั่นแหละค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็อย่างว่านั่นแหละครับปล่อย
1: มาอุทธรณ์มันคือยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่า
2: ครับ
1: ดูบัญชีจากธนาคารคุณลุงก็เงินเข้าพุทธทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะอุทธรณ์ยังไงก็ไม่ได
2: ้ครับ
1: หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีรายได้นะ
0: ครับต้องคุยกับที่บ้านก่อนว่าให้เขาเอาชื่อเราออกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วไปนับหนึ่งกันใหม
1: ่ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ก่อน
2: อย่างนั้นนะครับ
1: ต้องเคลียร์เรื่องนี้เรื่องส่วนตัวนี้ได้ก่อนค่ะคุณลุง
0: ต้องคุยกับภรรยาให้ได้ก่อนครับให้เขามาอยู่ข้างเราแล้วก็ไปคุยกับพี่สาวเขาครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: เนาะ
2: ครับขอบคุณ
0: ทางเดียวเลยพี่คือถ้าจะไม่ใช้ทางกฎหมายต้องทางเดียวเลยก็คือคุยกับภรรยาให้ได้พี่ค่อยๆให้เขาเห็นใจเราพี่ให้เขาเห็นใจเรา
2: เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ค่
1: ะโชคดีค่ะคุณลุง
0: สู้ๆนะพี่สู้ๆนะครับพี่สู้ๆนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ไว้มาอัปเดตกันสวัสดีครับ

0: คือคนเห็นใจคุณลุงเนาะคุณลุงสิริใช่ไหมคะเออเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะต้องเคลียร์เรื่องบ้านให้ได้ก่อนซึ่งนี่แหละที่บ้านเนี่ยค่ะจะไปอุทธรณ์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าหลักฐานมันก็มีอยู่ใช่ไหม
1: มันชื่อเราอ่ะที่มีรายได้
0: ใช่ค่ะใช่มีกระดาษถึงแนะนำว่าคุยทำไมปรึกษาตำรวจเลยนี่ค่ะ
1: ญาติก็ญาติกันในครอบครัวเมื่อกี้ถามเขาใช่ไหมถ้าเขาไม่อยากทะเลาะกันน่ะ
0: ไม่แต่ถ้าเขาช่วยเหลือเรานะเอาสมมติว่าก็มีรายได้ใช่ไหมกำไรผลกำไรก็มาแบ่งปันให้กับบ้านนี้บ้างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถูกไหมใช่ไหมน้องรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: เดือนนึงอะเงินแกอยากได้
0: เดือนนึง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมห้าร้อยหนึ่งพันน่ะหยิบยื่นมา
1: แต่ไม่ยอมฟังแกไม่อยากได้เงินพี่แกอยากได้ความถูกต้องแกอยากได้สิทธิ์แกคืน
0: โอ้
1: ก็ไม่ได้สิทธิ์แกไม่ได้อยากได้หรอกเพื่อน
0: ต้องจะได้สิทธิ์ตรงนั้นคืนก็เอาพอเปรียบเทียบว่าสิทธิ์สิทธิ์บัตรประชารัฐเนี่ยก็อย่างที่บอกก็อาจจะได้300ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าบ้านนั้นก็มีผลกำไรดูดีมากก็หยุดยื่นงานซื้อข้าวซื้อของมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาไหมไหนๆก็เป็นญาติคุณจ่ายภาษีถูกต้องโอเคนั้นดีจ่ายภาษีมีผลกำไรสรรพากรก็เก็บไปแล้วก็ผลกำไรที่เหลือก็มาแบ่งปันบ้านคุณลุงนะดูแลกันน่ะในฐานะญาติพี่น้องอ่ะได้ไหมอ่ะ
1: คือถ้ามันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีกันได้บ้างอ่ะก็อย่างน้อยก็มาทำกันเถอะถ้าเกิดว่ายังจะเหมือนกับนะยังอยากจะเป็นญาติกันอยู่ค่ะคุณเอาชื่อเข้าไปจนเราไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะ
0: นี่คือฟังดูแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คือเขาอาจจะรับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนี่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะดูแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็คือใช้บัญชีใช้ชื่อใช้อะไรเสร็จสรรพเพราะว่าสรรพากรมาเก็บเนี่ยคุณลุงบอกสรรพากรเพิ่งมาเก็บเงินไปเสียภาษีมาอ้าวก็แสดงว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลย
1: ครับ
0: อันเนี้ยน
1: ี่
0: ค่ะ
1: ฝากทางญาติอย่างเสียภาษี800ที่ใครจ่ายเราหรือเขาจ่ายเขาเก็บเราเนี่ยเขาจ่ายให้เราหรือว่าไง
0: ลุงจ่ายเมื่อกี้ได้ยินที่พี่ลุงบอกอะลุงบอกว่าผมจ่าย
1: เราจ่ายอีกใช่ไหม
0: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรแล้วอุลุงจะอดทนไปทำไมเพื่ออะไร
1: อย่าทะเลาะกันในครอบครัวอีกไม่ได้
0: ใช่ไหมงั้นลูกก็พึ่งพาไม่ได
1: ้สู้ๆถึงให้กำลังใจกันไปเนาะต้องคุยกันในนี้ต้องคุยกันในบ้านต้องคุยกันคุยกันนะฮะชีวิตนะชีวิตคนเรามันต้องสู้นะครับมันก็มันอาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปเหมือนนี่ฮะพี่แม่ค้าท่านนี้นะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือเราเคยเห็นนะบางทีร้านที่อยู่ตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยเวลาเขากลางคืนจะปิดร้านเนี่ยเขาจะใช้ผ้าใบคลุมเน
0: า
1: ะใช้ผ้าใบคลุมไว
0: ้
1: เหมือนร้านขายของ20 บาทร้านขายของร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ผ้าใบคลุมไว้เช้าก็มาเปิดใหม่นะครับโอ้ใครจะไปคิดว่านะฮะโจรเนี่ยมันจะมาถึงขนาดกรีดเต็นท์แล้วเข้าไปขโมยของนะครับ
0: ช่วงกลางคืนเลยเน
1: าะช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับแม่ค้าท่านนี้เนี่ยขายของอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับนะถนนคนเดินแถวบางบัวทองนะเขาบอกว่าที่หลังโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นนะครับบางกรวยไซน้อยพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะฮะเธอเนี่ยมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาเอาทองกับเงินไป600,000นะพี
0: ่เดี๋ยว
1: โอ้โห
0: เก็บทองกับเก็บเงินไว้ตรงนี้เหรอ
1: โอ้ทำไมเก็บทองไว้ตรงนี้ใช่ไหม
0: คุณพี่
1: ทอง9บาทเงินสดอีก70,000นะแกถึงนั่งร้องไห้อยู่เลยนะฮะ
0: เก็บไว้ในเพลิงเนี่ยนะ
1: เก็บไว้ที่ร้านเนี่ยนะครับ
0: แล้วดูร้านมันเป็นลักษณะยังไงอ่ะ
1: ก็อ
0: ยู่ในเต็นท์มั้ยอยู่ในเพลิง
1: ใช่เป็นเหมือนในเต็นท์แล้วผ้าใบคลุมไว้อ่ะพี่นะครับ
0: โอ้โหแล้วมันไม่ได้เก็บที่บ้านอ่ะพี่
1: เนี่ยเธอก็เสียดายเสียใจอยู่เนี่ยฮะเธอก็นั่งร้องไห้อยู่นะครับอายุ44ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเธอเล่าอย่างนี้เธอบอกว่าตอนประมาณสัก 6:00 นเนี่ยใกล้ๆเวลาเราเนี่ยนะฮะของวันที่26กรกฎาคมนะครับคนร้ายเนี่ยกรีดเต็นท์ซึ่งเธออาศัยเป็นที่พักหลับนอนเลยนะครับในระหว่างขายของ
0: ด้วยพักที่นี่ด้วยออกงาน
1: ใช่มาออกงาน10วันนะออกร้าน10วันเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวมา
0: เอามาด้วยพกมา
1: ก็มาด้วยนะเพราะว่าคือเธอก็กลางวันก็ขายของที่กลางคืนก็นอนอยู่ที่นี่เลยนะครับ
0: โอ้เธอก็
1: เอาของอะไรมันเก็บไว้ที่นี่นะฮ
0: ะ
1: ก็เป็นสร้อย5บาท1เส้น2บาท1เส้นนะครับพระเลี่ยมทอง1บาทนะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับมีหลวงพ
0: ่อ
1: เนี่ยต่างๆเลยนะฮะแล้วก็มีเงินสดอีกที่หมุนเป็นเงินหมุนสำหรับขายของอีก 70,000 นี่ฮะพอนักข่าวไปถามเนี่ยนะครับโอ้แกร้องไห้ออกมาเลยพี่นะจะบอกว่าใช่ไหมคนร้ายมันลงมือทำฉันได้ยังไงทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินมือเท้ามันก็ดีทำไมไม่รู้จักทำมาหากินมาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยหนูต้องใช้เวลานะอีกตั้งนานกว่าจะเก็บของมาได้ขนาดนี
0: ้
1: เก็บเมื่อวันหนึ่งนาทีละ5บาทก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งละ5บาท10บาทหนูก็ค่อยๆเก็บไม่เคยไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอะไรเลยส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นทรัพย์สินมาเก็บไว
0: ้
1: เนี่ยเธอแล้วก็ระบายใจออกมานะครับเนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหนะก็กลางมุ้งนอนอยู่ในเต็นท์
0: เพราะว่าคนร้ายเนี่ยต้องแกะรอยรู้ว่าแม่ค้าคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินว่าไหม
1: ใช่ใช่ครับต้องพอจะรู้อืม
0: โอ้โหที่จะมีทรัพย์สินพกมาเยอะมากเลยเนาะ
1: ครับคือมันเป็นเหมือนงานประจำอำเภอเนาะแล้วก็มาออกร้านกันอยู่ในนั้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะกินนอนอยู่ที่นั่นขายของ
1: ใช่ใช่บรรดาผู้ค้าเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันอยู่ในนี้ทีนี้มีพอจะมีเขาหลังเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีวงจรปิดนะครับก็จับภาพได้นะคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-40สูงนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะฮะก็เห็นรูปพรรณสันฐานเห็นชุดที่ใส่นะเห็นเดินสำรวจตามร้านค้าต่างๆที่ปิดแล้วอ่ะมันจะค่อยๆแบบเงยมองซ้ายทีมองขวาร้านไหนหน้าเข้าร้านไหนดีแล้วก็กรีดผ้าใบแล้วก็แอบเข้าไป
0: แล้วมันเข้าถูกร้านด้วยนะ
1: เข้าถูกร้านแล้วถึงก็นอนอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ทันไม่รู้ตัวเลยอ่ะไม่ทันระวังเลยอ่ะนะครับโอ้เนี่ยวันก่อนพี่สีที่เราเล่าว่าคนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนห้องรวมอ่ะแล้วก็เอากระเป๋าบนหัวแล้วนะก็ยังโดนขโมยกระเป๋าอ่ะตอนหลับอ่ะตอนที่คนไข้หลับเนาะอันนั้นก็ในโรงพยาบาลอันนี
0: ้ตลาด
1: เก็บของไว้กับตัวโอ้โหพวกนี้มันแสบจริงนะพี่นะเผอิญว่าเธอดันเก็บของไว้เยอะด้วยไงที่ผ่านมาแม่ค้าก็คงจะโดนกันบ้างแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เก็บทรัพย์สินไว้เยอะขนาดนี
0: ้คือมันเอาไปทั้งกระเป๋าเหรอ
1: มันเผอิญมันได้ทองไปไงมูลค่ามันก็เลยมากเลยครับเพราะในทองก็8-9 บาทแล้วนะถ้ารวมๆสร้อยรวมๆพระเนี่ย
0: โอ้โ
1: ห8-9 บาทยุคนี้ก็หลายแสนแล้วไงมันก็เลย
0: มันสดอีกใช่ไหม600,000มูลค่าทั้งหมดตอนนี้น่าจะประมาณ 600,000 อ๋อไอ้ตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่พี่ถั่วและเนี่ยเขาเป็นผู้จัด
1: โอ้
0: ตลาดที่ถั่วและ แล้วล่าสุดบอกว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่ถั่วแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เนี่ยขายไปก่อนขายไปก่อนไม่คิดอะไร
1: ใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: โหไปร้องไห้เลย
1: เธอร้องไห้เลยเนี่ยต้องให้ตำรวจช่วยแกะรอยหน่อยนะตำรวจบางบัวทองเออ
0: โอ้จะป่านนี้มันเอาเงินไปใช้จ่ายเอาทองไปขายแล้วโอ
1: ้นะอาร้านทองถ้าเกิดว่าใครตอนนี้เอาสร้อย5 บาทกับ2 บาทมาขายเนี่ยนะฮะแล้วมีพระนะอีก1 องค์นะพระนี่1 บาทนะช่วยแจ้งเบาะแสได้ให้กับตำรวจเขาหน่อยนะฮะใครที่อยู่แถวบางบัวทองอยุธยาเนี่ยฝากด้วยนะฮะ
0: ฝากด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะอย่ารับซื้อนั่นคือโจรนะคะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ใครที่อยู่แถวเชียงรากน้อยบางปะอินอยุธยานะคะที่มีมอเตอร์ไซค์มันจะเลือกเฉพาะ Honda Wave นะคะหายบ่อยๆอ่ะตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ2 คนมันก็จะใส่ชุดนอนสวมหมวกกันน็อกตระเวนไปหาส่วนใหญ่มันจะไปตามหอพักทั้งโรงเรียนเมื่อวานนี้คือมีคนที่พักอยู่ที่หอพักแห่งนี้ที่บางปะอินเนี่ยค่ะแจ้งว่าตื่นเช้าขึ้นมามอเตอร์ไซค์หายไปก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งความเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่ถึง24 ชั่วโมงนะคะสืบสวนจนทราบว่าไอ้คนที่มาลักมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยและพบว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยไปโพสต์ขายในกลุ่มFacebook นะซื้อขายและหยุดจำนำในราคา17,000ตำรวจก็เลยวางแผนล่อซื้อมันซะเลยลดราคาเป็นโอ้โหถ้าผ่อนเนี่ยนะคะ7-80,000นะมันไปขาย17,000ตำรวจก็เห็นละในเพจนี้ก็เลยวางแผนล่อซื้อแล้วก็ประสานตำรวจให้มารอดูนัดรับรถกันที่ปั๊มในอำเภออุทัยเมื่อถึงเวลานะคะผู้ต้องหาชายและหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันฝ่ายชายนี่เป็นคนขับรถที่ถูกขโมยจากหอพักที่บางปะอินไปเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะทราบชื่อนายอานุนอายุ31 ปีฝ่ายหญิงชื่อนางสาวชลาลักษณ์อายุ30 ปีทั้งคู่เป็นผัวเมียกันค่ะน้องรุ่งก็รับสารภาพว่าช่วงกลางดึกเนี่ยก็จะออกทำงานของมันก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปเลือกรถที่เจ้าของไม่ได้ล็อกคอจะเน้นฮอนด้าเวฟเท่านั้นเพราะว่าเป็นที่นิยมในตลาดเอาไปขายต่อได้ง่ายแล้วก็ขายได้เร็วนี่ดูสิมันบอกว่ามันเพิ่งลักไปมันโพสต์ปุ๊บขายได้ปั๊บเลย17,000นะคะแต่ว่ามันหารู้ไหมนี่คือตำรวจวางแผนล่อซื้อนะคะก็โดนแจ้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นและจำหน้าได้ก็ตะเวนลักเฉพาะ Honda Wave ใครที่ขี่ Honda Wave อยู่นะคะล็อกคอด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไอ้เนี้ยเอาโซ่มาล่ามไว้ด้วยนะน้องๆเนาะ
1: ครับ
0: ต้องมันบอกว่าขายง่ายขายรุ่นเนี้ยมันก็จะเอาเฉพาะรุ่นนี้นะคะแล้วมันเก่งมากนะมันต่อสายตรงไอ้ที่ไม่ล็อกคอนะมันต่อสายตรงแป๊บเดียวมันก็ไปได้เลยอ่ะโอ้มันเชียนมากนะคะคำไหนที่จอดไม่ล็อกคอระวังนะไอ้สองผัวเมียเนี่ยแต่ว่านี่โดนจิกคุกไปแล้วทั้งคู่แต่ว่าตำรวจบอกว่าจริงฮอนด้าเวฟเป็นที่นิยมเลยค่ะ
1: ครับ
0: นิยมในตลาดขายต่อง่าย
1: ขายได้เร็วก็ระวัง
0: ข
1: ายจีเวฟก็ระวังให้ดี
0: รู้สึกว่าเดี๋ยวไปดูรถก่อนหนาวๆร้อนๆนะคะจอดเอาไว้หน้าหอพักหน้าตึกหน้าอะไรหน้าบ้านอะไรนะคะล็อกคอล่ามโซ่เรียบร้อยแต่เราชอบอะไรรู้ไหมตำรวจตอนที่เขาไปดักจับไอ้ผัวเมียคู่นี้อ่ะ2 4 6 8 10ไปกัน10 คนน่ะนางนุ่งแล้วชุดนอกทั้งหมดเลยนะนุ่งขาสั้นสุดอ่ะ10 คนโอ้โหนี่ค่ะ
1: ตำรวจใช่ไหม
0: ตำรวจใช่ไหมเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งนุ่งขาสั้นแต่ว่ามีป้ายด้วยมีป้ายตำรวจด้วยนะคะจับได้แล้ว2 ผัวเมียนะคะ ไม่ทำมาหากินอย่างอื่นเนาะ
1: ครับ
0: มีคนอื่นก็เดือดร้อนนี่คือถ้ามันไปขายได้ในกลุ่มที่เขาบอกว่าถูกถูกนะหรือจำนำอะไรของมันนี่เนาะไอ้เจ้าของรถก็ผ่อนกุญแจอยู่อย่างนั้นอะ
1: จริง
0: เออ
1: นะครับนะระมัดระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ย้ำ

0: ชั่วโมงที่2 6:14 เช้าวันอังคารวันนี้นะคะ28 กรกฎาคมเป็นวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลายท่านก็อาจจะตื่นช้านิดนึงแต่บางคนบอกว่าก็ตื่นปกตินะคะก็ต้องทำงานร้านลุงอ้วนชวนหิวเชิญชวนน้องโด้งไปดีที่น้องโด้ง
1: ที่ไหนนะพี่อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่เซียค่ะเซียรังสิตนะคะ
1: รังสิตโอ
0: ใช
1: ่ครับได้ถ้ามีโอกาสนะลุงอ้วนนะ
0: นะคะ
1: ถ้ามีโอกาสไปเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายเลยฮะ
0: นะคะไปทักทายลุงอ้วนด้วยแล้วลุงอ้วนขายอะไรอ่ะชวนหิวเนี่ยเดี๋ยวหรือลุงอ้วนขายอาหารทุกอย่างหรือเปล่านะคะพี่พงศักดิ์ฟังอยู่ที่กวางสีจีนใช่ไหมอากาศร้อน38จีนอ่ะร้อนช่วงนี้แตก
1: ครับ
0: มณฑลกวางสีที่เราเคยไป
1: เย็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้ร้อนหมดนะพี่แถบนั้นน่ะ
0: อากาศแปรปรวนไปหมดเนาะ
1: มันก็หน้าร้อนเขาพอดีพี่ใช่ไหมพวงกรกฎาสิงหาเนี่ยเขา
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจีน38 องศาตอนนี้นะคะเนี่ยพี่เขาอยู่เมืองกวางสีนะคะสงโฉเหรอคะเมืองสงโฉเมืองเป็นกวางสีแล้วก็
1: ร้อนพอพวกหน้าร้อนพวกนี้นะจะร้อนแบบเมษาบ้านเราเลยนะ
0: โอ้ดูดิ38อ่ะเปรี้ยงๆเลยนะคะสู้กันนะอะไรก็กลับกันได้นะคะสวัสดีน้องบางปลาด้วยนะคะพ่อค้าเหนียวไก่ใครอยากจะกินเหนียวไก่อร่อยอร่อยก็ไปที่แฟตคลองสันเลยนะคะ
1: โอ้คิดถึงเลยครับพี่บางอยากกินไก่ทอดหอมเจียวพี่บางอีก
0: อร่อยจริงๆข้าวเหนียวแบบนุ่มๆเนาะ
1: แถวบ้านไม่มีเลยนะไม่มีไก่ทอดที่มีหอมเจียวเลย
0: แบบนั้นเหรอ
1: ต้องเขาจะมาจากตลาดนัดวันเสาร์ไงเขาจะมีผมจะได้กินโน่นวันเสาร์แต่ถ้าร้านแถวบ้านนะเขาใช้ชื่อไก่ทอดหาดใหญ่แต่ไม่มีหอมเจียวอ่ะ
0: คือหอมเจียวอ่ะมันขั้นตอนมันค่อนข้างยากอยู่กว
1: ่
0: าจะหั่นหอมต้องใช้น้ำตาไปกี่ปี๊บนึกภาพคิดดูว่าชีวิตนี้อ่ะบางตาเนี่ยไม่ต้องร้องไห้แล้วแกหมดน้ำตาไปตั้งนานแล้ว
1: โอ้โหครับ
0: หั่นหอมเจียวหอมอยู่ทุกวันนะคะ
1: ไม่มีน้ำตาให้ออกแล้วหรอบาง
0: ไม่มีเลยไม่มีแล้วทุกวันนี้บันเทิงอย่างเดียวน้ำตาไม่มีแล้วหายไปกับหอมเจียวนะคะพูดถึงบางปลาก็นึกถึงคนนี้แหละเจ้าของเพลงเมื่อกี้น้องบาวีเมื่อวานนี
1: ้
0: สุดปลื้มเลยค่ะเขาติดยศใหม่แล้ว
1: นะ
0: เรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้านะคะ
1: ติ
0: ดยศก็เวลาถ่ายรูปออกมาเต็มตัวก็ตึงๆหน่อยนะที่หน้าท้องนะคะ
1: เราไม่ใช่ฐานอาชีพนะ
0: หรือบ่าววีตัวใหญ่ก็เป็นภาพที่ตื้มมากเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนติดยศเรืออากาศเอกให้กับบ่าววีด้วยตัวเองนะคะก็พ่อหล่อมากนะคะนี่ก็เจ้าตัวก็โพสต์ว่าอย่างนี้คุณพ่อคือที่สุดของชีวิตให้พ่อติดยศให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกวีรยุทธนานช้าขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ่าววีก็โพสต์ก็หลายคนก็ชื่นใจนะพอเห็นเขานะบ่าววีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จต้องบอกว่ามากนะตอนนี้นะคือเขาสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้หมดนะเพราะว่าก็ยังทำงานเป็นทหารอยู่ยังสามารถที่จะหลับรับงานได้อะไรเงี้ยมีงานทุกวันด้วยนะคะน้องดงแล้วก
1: ็
0: ตียศที่ได้มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตที่มีคุณพ่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกก้าวแห่งความสำเร็จนะคะก็เป็นติดยศเป็นเรืออากาศเอกเป็นฐานอากาศนะคะโอ้เท่มากต้องจัดผมเลยเหรอ
1: ผมต้องไปเป๊ะนะ
0: ก็ต้องเป๊ะเลยนะคะเนี่ย
1: ต้องเป๊ะนะตามระเบียบเขาเลยเนาะ
0: จริงจริง
1: ครับผม
0: ก็บ่าววีผมเกรียนเลยค่ะ เป็นนายทหารเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้อย่างนี้เรียกอะไรทหารอากาศเรืออากาศเอกเนี่ยทหารอากาศไม่เหมือนถ้าเป็นทหารบกเขาก็เรียกทหารบกก็เรียกอะไรผู้กองเหรอร้อยเอก
1: ของผม
0: ใช่ไหม
1: ร้อยเอกใช่ไหม
0: อันนี้ทหารอากาศเรืออากาศเอก
1: ครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยเนาะ
0: ยินดีด้วย
1: ครับผมพี่บ่าวครับ
0: พี่บ่าวของทุกคนนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะคือชอบเวลาพี่บ่าวไประหว่างทางที่เดินทางอ่ะเวลาเขาเจออะไรอ่ะมีอยู่ครั้งนึงก็เจอเด็กนักเรียนหรือมัธยมนะเขาก็เห็นว่าเป็นรถตู้บ่าววีเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตาม
1: คือ
0: เด็กอ่ะก็ตามน่าจะแบบตามไปถ่ายรูปไปขอเซลฟี่หน่อยแต่สุดท้ายบ่าวบีต้องเสียตังค์เพราะว่าต้องแจกเงินมีเด็กขอตังค์บอกมีที่ไหนเนี่ยศิลปินต้องจอดเสร็จเอาเสียตังค์ต่อ
1: แต่ว่าหน้าตาใจดีไงใช่ไหมเด็กกล้ามาขอแต่ว่าต้องเป็นเด็กคนใจดีนะ
0: เขารู้ไงว่าเจอบ่าววีต้องได้ตังค
1: ์
0: ประมาณนี้เจอบ่าววีต้องได้ตังค์แล้วก็โอ้ไม่ง่ายนะยศที่ได้เนี่ยเราจำได้ว่าเมื่อสิบไม่ถึงสิบปีแต่ว่าหลายปีมากนะคะประมาณ60 ปีอะบ่าววีติดยศในเรืออากาศแล้วเนี่ยมาอีกรอบนึงเรืออากาศอีกก็ถือว่าไม่เร็วนะคะไม่เร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นเนาะเอง
1: ครับ
0: ค่ะนะค่ะเมื่อวานนี้เจ๊ก็บอกว่ามาทำบุญบ้านด้วยให้พ่อประดับยศให้ด้วยแล้วก็มอบเงินสดให้กับมัสยิดใกล้บ้าน9 มัสยิดมัสยิดละ2,000 บาทแล้วก็เล็งเห็นถึงเยาวชนเรื่องการศึกษาเลยมอบทุนให้กับน้องๆนักเรียนไปอีกเกือบ30 ทุนทุนละ 1,000 บาทนะคะบวีบอกว่ารับบุญด้วยกันทุกคนไม่ลืมสังคมที่โตมาด้วยหัวใจที่เป็นผู้ให้มีความสุขแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆที่ได้ช่วยน้องๆช่วยสังคมโดยงบตัวเองขอบคุณนะทุกคนบวีว่าอย่างนั้นนะคะโอ้เด็กๆก็ได้ไปเกือบ30 ทุนทุนละ 1,000 บาทค่ะมาพร้อมคุณครูโอ้1,000 บาทก็ไปกินหมูกระทะจิ้มจุ่ม ได้รับนะคะยินดีด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวงการหนังไทยภาพ

0: การทำหนังไทยเป็นอาชีพ
1: เ
0: ขาบอกว่าตอนนี้คือถ้าค่ายหนังเนี่ยจะทำหนังเนี่ยนะฮะไม่ได้มองแค่ในประเทศอย่างเดียวนะนะคิดถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าหลายล่าสุดนะฮะแม้ว่าหนังเก่าๆของ GTH เนี่ยนะฮะก็ยังถูกต่างประเทศเนี่ยมาซื้อนะพี่นะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหนังเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเร
1: ื่อง
0: นี้เนี่ยที่ไปถ่ายที่ฮอกไกโดนะฮอกไกโดนะฮะก็นางเอกเนี่ยเหมือนกับเล่นหิมะแล้วก็หัวกระแทกแล้วความจำหายไปช่วงหนึ่งความจำหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระเอกเนี่ยนะเข้ามาดูแลนางเอกก็คิดว่าคนนี้เป็นแฟนพระเอกก็จะแบบเล่นโดยคุณเต๋อฉันทวิทย์นะฮะเขาก็จะแบบเป็นคนเนิร์ดๆซื่อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนางเอกเขาก็จะสวยๆหน่อยเป็นสาวการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกใครจะเชื่อว่าอินเดียครับมาซื้อไปแล้วนะมาซื้อไปรีเมคหนังไทยไม่มีคำว่าล้าสมัยอินเดียชอบเรื่องนี้ครับผมอินเดียมาซื้อไปก่อนหน้านี้เขาบอกชัตเตอร์กดติดวิญญาณหนังผีเนาะตั้งแต่ปี47เนี่ยนะฮะก็ฮอลลีวูดก็เคยมาซื้อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมหนังไทยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันไปไกลกว่าในประเทศแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่แค่ในอาเซียนเดี๋ยวนี้ไประดับโลกแล้วนะฮะ อย่างสงครามส่งด่วนที่ทำกับ Netflix นะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเลยว่าแพลตฟอร์มจะพาหนังไทยไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะตอนนี้หนังที่จะออกมาที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้คิดแค่ในประเทศต้องสามารถที่จะไปต่อได้นะครับปีนี้จีเอสวางหนังไว้4เรื่องนะฮะผ่านมาแล้ว2เรื่องนะครับผ่านมาแล้ว2เรื่องนะก็มีโกฮังหัวใจโกโฮมเรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาพี่
1: ใครที่มีน่ารัก
0: ใครได้ดูแล้วเขาบอกว่าใครดูก็ออกมาก็จะเป็นแบบน้ำตาไหลน้ำตาซึมกันเนาะซาซึมเนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณานะครับเรื่องรู้สึกพนักงานใหม่เนี่ยจะเป็นหนังแบบกวาดรางวัลนะเห็นบอกว่าได้ไปฉายเวิลด์พรีเมียร์ที่เทศกาลเวนิสนะครับ1 ใน 5เทศกาลหนังระดับโลกเลยนะฮะคือเขาบอกรายได้อาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าสร้างชื่อครับเป็นหนังสร้างชื่อด้วยนะฮะส่วนอีก2เรื่องเดี๋ยวที่จะออกมาเนี่ยนะฮะก็คือเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นินาเดทเล่นเป็นตัวอย่างละเขาจะเอาพล็อตเรื่องจากไอ้เรื่องหนังฝรั่งที่ชื่อว่า50 First Date อ่ะที่แบบตื่นเช้ามาแล้วลืมตื่นเช้ามาแล้วลืมอ่ะณเดชจะเล่นเป็นคนเหมือนกับว่าวันนี้ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วนัดเจอกันว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตื่นเช้ามาลืมต้องมาเล่นทบทวนความจำกันใหม
1: ่อ
0: ะไรแบบนี
1: ้มีด้วย
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายของปีนะครับบอกว่าใช้ชื่อเรื่องว่าคุณยายวรนาถนี
1: ่โอ
0: ้คุณยายวรนาถเวอร์ชั่นร่วมสมัยเวอร์ชั่นน้องใหม่ดาวิกาพี่นกสินใจจุ๋ยวร
1: น
0: าถ
1: วันนี้ไม่ปล่อยตะขาบหรอ
0: ไม่รู้ว่าขายอะไรคุณยายวรนาถเวอร์ชั่น GDS
1: ไม่ขายตะขาบเนอะรุ่นนี้
0: น่ากลัวนะเมื่อก่อนนะความรู้สึกเนาะคุณยายวรนาถนี่ดูน่ากลัวเน
1: าะเราจำได้เลยคุณชมัยพรน่ะพี่เหมียวชมัยพร
0: คลาย
1: ตะขาบทุกวันค่ะ
0: น่ากลัวน่ากลัวก็ดูรอดูเวอร์ชันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือแผงของ GDH หนังไทยที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนกันนะครับแต่เอาจริงคนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ดูถ้าดูในโรงเนี่ยจะต้องยอมรับว่าน้อยนะพี่นะ
1: น้อยหน่อยแต่ว่า
0: อยากดูนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็เข้า Netflix
1: เอออ
0: ยากอยู่ที่บ้านมากกว่าเพราะบางคนเขาเสียง

0: เงินดูเสียเงิน Netflix ไปแล้วนะรายเดือนอ่ะ
1: คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกตรงนี้ว่าแบบเราสามารถดูที่ไหนก็ได้ไง
0: ใช
1: ่
0: แล้วไหนจะต้องสู้กับพวกหนังจีนแนวตั้งอีกนะ
1: ใช
0: ่คืนก่อนเมื่อคืนนะฮะสารภาพเลยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะจัดไปเงียบไปนะฮะแล้วก็ตื่นไม่ทันนะฮะดูไปดูเนี่ยพี่ตี
1: หนัง
0: แนวตั้งมัน
1: ฮะ
0: คืนนะมันตอนแรกเที่ยงคืนจะนอนแล้วพี
1: ่
0: ปรากฏว่าไปไถหน้าจอดูเอ้าอยู่ดีมันเด้งเข้ามาครับมันห่างหายจากมือถือผมไปพักนึงนะไอหนังจีนที่โปรโมทแบบพวกเนี้ย
1: โอ้
0: พอไปดูแล้วถึงตีสามเลยอ่ะไปไล่ดูไปตามหาดูหนังเรื่องนี้ฮะพร้อมเรื่องเหมือนเดิมพระเอกรวยแต่มาเป็นคนส่งอาหารมาเจอนางเอกทำตัวเป็นคนของอาหารนะดูจนที่ไหนได้เป็น CEO บริษัท
2: ถูก
0: ดูไปดูมาตีสามเลยครับคืนนั้นโอ
1: ้เพลินมากใช่ไหมเออจะเป็นสมัยก่อนนะเราอ่านนิยายอ่ะรู้สึกมันต้องจบมันไม่จบไม่ได้มันค้างคาใจยอมตื่นสายจริง
0: ต้องไปเช่านิยายนะแล้วก่อนนะร้านหนังสือแล้วเช่าได้7วันนะแล้วค่อยไปคืนนะตอนสมัยเรียนมหาลัยผมเป็นทันแล้วร้านเช่าหนังสือเมื่อก่อนยังมีนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วเนาะ
1: อ๋อ
0: ไม่มีละร้านเช่าหนังสือไม่มีละ
1: เออจำได้ว่าเคยเนี่ยเคยยืมหนังสือมาจากร้านหนึ่งแล้วไม่ได้คืนอ่ะยิ่งรู้สึกผิดอยู่ตรงหน้ารามเหมือนโล่ง
0: ครับ
1: ยืมนิยายมาแล้วไม่ได้คืนจริงๆแล้วรู้สึกเขาก็ยึดมาจำเราไปนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าร้านไม่อยู่แล้วล่ะไม่ได้คืนไม่มีแล้วร้านหนังสือเมื่อก่อนจะไปเช่าอย่างเงี้ยทุกอาทิตย
0: ์เมื่อก่อนต้องเช่าแล้วก
1: ็
0: ฮะกินได้7วันแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องกันใหม่
1: ก็คือแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องมาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คลาสสิก
1: หนังสือก็หายไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหน
0: พี่ในห้องนี้คงไม่ทันกันหรอกพี่เขาโตมากับพวกนี้แล้วอ่านหนังสือในไอแพดนะ
1: ร้านเคยเช่าวิดีโอไหมอ่ะ
0: วิดีโอ
1: เ
0: ป็
1: นม้วนใหญ่ๆอ่ะเคยเช่าไหมทันกันไหมคะ
0: ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเปิดร้านเช่าอยู่ตรงในซอยแถวตรงโรงเรียนเลยพี่ก็เลยแบบสบายเลยบางทีเกินไม่เป็นไรบอกเพื่อนขอยืมเกินไว้ก่อนบอกแม่เพื่อนเจอไว้ก่อนไม่โดนปรับ
1: นะคะไปดูแน็กชาลีสักนิดหนึ่งนะคะคือเราเคยอ่านข่าวแน็กชาลีอ่ะถูกขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ลักทรัพย์ภายในบ้านไปเยอะนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาสูญเสียทรัพย์สินของสะสมเขาไปเนี่ยมูลค่าเป็น50 ล้านนะคะมีเครื่องดนตรีที่มูลค่ามากที่สุดก็คือปืนสะสม64 กระบอกแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่เกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายล่าสุดนั้นแน็กชาลีโพสต์อัปเดตความคืบหน้าของคดีนี้ว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจให้ไปรับปืนคืนเมื่อไปถึงกับพบว่าเป็นปืนของเล่นที่ใช้ประดับโชว์ภายในบ้านไม่ใช่ปืนสะสมที่สูญหายแน็กบอกว่าใครไม่ชอบผมขอโทษนะครับรบกวนเลื่อนผ่านหรือใครไม่อยากรับเรื่องแย่ๆที่ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองผมขอโทษที่เรื่องของผมไปรบกวนพวกคุณผ่านมา1 ปีกว่าผมยอมรับจริงๆผมคิดถึงปืนของผมมากๆสน.แจ้งให้ไปรับปืนคืนแต่กลับเป็นปืนของเล่นที่ใช้สำหรับโชว์ติดผนังบ้านส่วนไอ้ปืนสะสมที่มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีก62 กระบอกผมไม่ได้คืนแม้แต่กระบอกเดียวเงินสดทองคำและของมีค่าอีกหลาย10 ล้านก็ไม่ต้องพูดถึง1 ปีที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่ผมขอมาตลอดคือขอให้ได้ปืนคืนเพราะปืนทุกกระบอกมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมจะได้มาครอบครองแต่ละกระบอกต้องใช้เวลานานมากและเป็นการไว้ใจจากเจ้าของเก่าที่ยอมขายให้ผมมาเก็บรักษาดูแลต่อผมก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่เคยนำมันมายิงแม้แต่นัดเดียวปืนหลายกระบอกมีอายุกว่า100 ปีผมเก็บรักษาอย่างดีไม่เคยถ่ายรูปโชว์หรือว่าอวดใดๆทั้งสิ้นใช่คือคนเพิ่งรู้ว่าแน็กสะสมปืนไว้60 กว่ากระบอกเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่โจรขึ้นบ้านนี่แหละเขาไม่รู้เลยว่าเขาสะสมปืนเอาไว้ทีนี้ปีที่แล้วต้องเจอกลุ่มคนเข้ามาเจาะตู้เซฟ

0: แล้วก็ขโมยของมีค่าจำนวนมากไปจากบ้านทั้งที่บ้านติดมิดชิดมีกำแพงสูงเกือบ3เมตรแล้วก็จับคนร้ายได้ตั้งแต่2วันแรกนะคะรู้ว่าใครเป็นคนเจาะตู้เซฟรู้ว่าใครเป็นคนขโมยมีผลตรวจลายนิ้วมือมีหลักฐานมากมายผู้ก่อเหตุก็ยอมรับนะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือว่าบ้านของกลุ่มคนร้ายอยู่ตรงข้ามกองปราบมีหลักฐานและคำรับสารภาพแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยตำรวจพูดกับผมเพียงว่าใจเย็นนะเดี๋ยวจัดการให้บอกผมว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่และจะตามของยากและบอกว่าใจเย็นๆก็สุดท้ายเนี่ยเรียกไปว่าเอามารับของกลางคืนปรากฏว่าได้เป็นกระบอกที่เป็นปืนของเล่น62กระบอกอีก62กระบอกไม่ได้ค่ะทุกท่านแล้วแม็กเขาแฉว่าเลยรู้ไหมสิ่งที่ผมเจอคือตำรวจพูดคุยกับโจรเป็นอย่างดีแล้วบอกโจรง่ายๆว่าเจลของมาคืนเขาหน่อยจากนั้นก็ปล่อยตัวไปออกจากสน.เพื่อให้กลับไปเอาปืนมาคืนผมหนึ่งกระบอกผมก็บอกว่าเออมันเป็นคนดีนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เอามาคืนให้เรื่อยๆได้ครบแน่นอนผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังก็คุยอะไรกันยังไงถึงได้คืนมาง่ายๆหนึ่งกระบอกนั้นนั่นคือครั้งแรกที่ได้คืนมาสุดท้ายคนขโมยทุกคนถูกปล่อยตัวไปไม่มีใครต้องติดคุกหรือชดใช้ความเสียหายในช่วงเวลานั้น1ปีที่ผมได้รับมีเพียงคำตอบว่ากำลังติดตามเรื่องให้อยู่แค่นั้นจริงๆขณะที่ผมรอคำตอบขโมยกลับไปใช้ชีวิตสบายขึ้นจากเดิมที่อยู่ในชุมชนตรงข้ามกองปราบกับมีรถใหม่ขยับขึ้นไปอยู่บ้านและห้องพักที่ดีกว่าเดิมกระทั่งเดือนมีนาคมเรื่องของผมกลับมาเป็นข่าวใหญ่และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ขโมยของผมไปซึ่งพวกเขาก็ยอมรับออกสื่อว่าขโมยของในบ้านผมจริงคือมันเป็นเรื่องน่าตลกและน่ารังเกียจที่สุดที่แน็กบอกว่าคนที่เจาะตู้เซฟงัดแงะบ้านและขโมยบ้านผมมูลค่าหลายสิบล้านยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแพทย์ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแล้วเนี่ยมีข่าวดีว่าเจอปืนเพิ่มอีก2กระบอกแล้วก็ปรากฏว่าพอเขาไปรับจริงๆเป็นปืนโชว์ปืนของเล่นไม่ใช่ปืนจริงที่เขารอคอยอยู่มูลค่าหลายสิบล้านนะคะลุง
1: โอ้เนาะ
0: โอ้โ
1: หปืน
0: ก็ช้ำใจนะ
1: หลายหลายกระบอกใช่ไหมหรือว่ากระบอกเดียวหลายสิบหลายหลายหลายกระบอกเนาะ
0: 62กระบอกที่ยังไม่ได
1: ้อ๋อก็เลยมูลค่าหมดเลยเยอะ
0: ตำรวจต้องทำให้กระจ่างนะเรื่องนี้นะเพราะว่าแม็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตามที่ตำรวจร้องขอเมื่อปีที่แล้วว่าเขาไม่บอกนักข่าวเขาไม่อะไรเพราะว่าตำรวจรับปากว่าจะเอาคืนให้ของสะสมเขา50ล้านที่ว่านี้เนี่ยเครื่องดนตรีเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจแต่เขาติดใจเรื่องปืนแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาไปรับปืนมาก็ใส่ถุงกระดาษมานะคะปรากฏว่ามันเป็นปืนของเล่นปืนโชว์มันไม่ใช่ปืนของจริงที่เขาอยากได
1: ้ครับ
0: แล้วยังบอกว่าใจเย็นนะใจเย็นนะอย่างนี้หรอเขาบอกว่าสุดท้ายนี้ผมคิดว่าขนาดผมยังต้องเจอเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้คงเครียดและรู้สึกหมดหวังกว่าผมมากแน่ๆขอโทษอีกครั้งครับถ้าข้อความผมรบกวนใครหลายคนและเขาแบบเขาโพสต์แบบมีมารยาทมากอ่ะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะ
1: น้องพูดถูกว่าแล้วตำรวจที่มาตามให้เอาปืนมาตามให้มาเอาปืนอ่ะไม่รู้หรอว่าเป็นปืนปลอมแล้วเป็นตำรวจได้ไงฮะน่ะ
0: งงมากคือก็คงคิดว่าเนี่ยคนร้ายก็คนแรกเอามาคืนแล้วไงเนี่ยเอาไปสองกระบอก
1: ก่อนที่เขาจะตามเน็ตมาเนี่ยแล้วเขาไม่รู้หรอว่าปืนปลอม
0: นั่นสิ
1: เนาะเห็นเชื่อยืดเยื้อมาพักหนึ่งนะ
0: ใช่ปีหนึ่งอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งเต็มๆเลยแล้วปืนจริงก็ยังไม่ได้คืนแม้แต่กระบอกเดียวนะคะโ
1: อ้นะครับ
0: ค่ะ
1: ผมจะได้อ่านข่าวนี้กันต่ออีกแต่เพราะน่าจะเป็นหนังม้วนยาว
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูกีฬาสักนิดนึงนะครับมีข่าวดีสำหรับสองสาวนักวอลเลย์บอลไทยครับพี่นะฮ
0: ะ
1: น้องหมุมบิ๋มชัชชุออนกับน้องแบมจิดาภานะครับมีสโมสรวอลเลย์บอลในศึก SV League ของญี่ปุ่นนะครับสโมสรไซตามะอังเกโอนะครับนี่ซื้อตัวสองสาวไทยไปร่วมทีมแล้วครับพี่นี่บุ๋มบิ๋มนะฮะกับน้องแบมนี่จะไปนะครับนะเล่นอยู่ในสโมสรที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้ได้เซ็นสัญญาแบบเป็นนักวอลเลย์เป็นนักกีฬาแบบอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยิงก่อนหน้านี้บุ๋มบิ๋มก็เล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับกับสโมสรวิกตอรินะฮิเมจินะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดย้ายทีมมาแล้วนะฮะส่วนน้องแบมนี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะก่อนหน้านี้เล่นอยู่ในไทยนะครับเล่นอยู่กับฮารุดอชลบุรีนะฮะในศึกไทยลีกนี่แหละตอนนี้เธอโกอินเตอร์พี่ต้องบอกโกอินเตอร์แล้วก็ดีนะพี่ถ้าเกิดนักวอลเลย์เราได้ไปประสบการณ์เป็นนักกีฬาอาชีพต่างประเทศก็จะได้มีประสบการณ์นะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาช่วยทีมชาติไทยนะครับนะก็ติดตามรอเชียร์นะครับรอเชียร์วอลเลย์บอลนะฮะสาวไทยนะครับก็ถือว่ายังยังอยู่ในเส้นทางนะพี่วีลีกไอ้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกอะพี่ VNL เนี่ยตอนนั้นที่บอกว่าถ้าเราตกไปอยู่อันดับท้ายๆเราจะหลุดใช่ไหมเราจะหลุดแต่ว่าโอ้เราจะหลุดไม่ได้ร่วมแข่งการแข่งขันอีกอะนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังอยู่นะน่าจะยังอยู่ในอันดับที่สามารถที่จะร่วมแข่งในระดับโลกได้เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือไปอยู่สโมสรเดียวกันใช่ไหมทั้งคู
1: ่ใช่ตอนนี้ทั้งคู่ครับทั้งหมุนอยู่ทั้งแบบสโมสรเดียวกันญี่ปุ่น
0: ก็ไม่ไกลเผื่อว่าทีมชาติเรียกก็จะได้รีบกลับมาอย่างนี้หรอ
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นไม่ไกลมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: บันเทิงและกีฬา

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะมาดูข่าวเรื่องบอร์ดประกันสังคมกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ข่าวมาว่าการเลือกตั้งประกันสังคมอาจถูกเลื่อนไปไม่มีกำหนดเพราะว่า มีคนไปร้องศาลปกครองกรณีการเลือกตั้งประกันสังคมว่าด้วยระเบียบการเลือกตั้งที่ต้องให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งว่าอาจจะผิดกฎหมายได้ข่าวว่าวันนี้ทางประกันสังคมจึงพิจารณาว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งจนกว่าจะมีคำพิพากษาเรื่องนี้อยากให้ทางประกันสังคมเร่งออกมาชี้แจงโดยด่วนไม่ให้ใครกล่าวหาได้ว่านี่คือเกมการเมืองค่ะเอาก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดอันนี้คือสสพรรคประชาชน
0: อันนี้คือมีข่าวว่าจะเลื่อนใช่ไหมแต่ยังไม่เลื่อนใช่ไหมหรือว่า
1: ก็คือเขาโพสต์แค่ว่ามีคนไปร้องศาลปกครองว่าอาจจะถูกเลื่อนแต่ก็ยังไม่ชัด 100%
0: ต้องรอศาลว่ายังไง
1: ใช่หรือว่ารอสำนักงานประกันสังคมชี้แจงเนาะ
0: คร
1: ับ ว่าใช่หรือเปล่าข่าวนี้นะคะจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: ลงทะเบียนรอเลือกตั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเลือกไม่เลือกไม่รู้แต่ว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราเห็นมีประกาศในประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องคดีหัวสวสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางกกต.นั้นชี้แจงกรณีการพิจารณาคดีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะโดยดูจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดรอบคอบเพื่อครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนหน้าค่ะสิงหาคมนี้จากนั้นก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติแล้วนะคะทางกกต.ย้ำว่าจริงๆกกต.เนี่ยไม่ใช่พนักงานไต่สวนนะแต่ก็มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดตามกฎหมายก็จะใช้ดุลพินิจอย่างอิสระรอบคอบเป็นกลางเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปโดยอิสระจะไม่มีกลุ่มบุคคลใดกลุ่มใดมาชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้ขอยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมโปร่งใสและความรับผิดชอบตามกฎหมายสำนักงานกกต.บอกว่าอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยึดมั่นในหลักนิติธรรมความเป็นกลางและการพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบนะคะก็เดือนหน้าน่าจะจบแล้วนะคะปิดจบเลยคดีหัวสว.จะไม่ยืดเยอะไปกว่านี้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ก็ต้องจบได้แหละเพราะว่าเลือกตั้งมาเนี่ยจะกี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ผู้ดำรงตำแหน่งจะเลือกกันใหม่อีกรอบนึงแล้วมั้งเนี่ยก็น่าจะจบได้แล้วปีนี
0: ้เมื่อวานเห็นทางอย่างคุณยิ่งชีพไอรอเนี่ยเขาก็ยังยอมรับว่าเชื่อว่าสว.เนี่ยน่าจะอยู่ครบวาระแหละ4ปีเนี้ยคงจะไปล้มอะไรเขาไม่ทันเลยจะไปล้มอะไรไม่ได้หรอกก็คงจะอยู่ครบวาระนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผลพวงที่ตามมาเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปยื่นเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทยคนที่เปิดหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงนะครับมีคนในพรรคมีการโอนเงินให้กับผู้สมัครสว.อย่างเงี้ยเส้นเงินที่ต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันเนี่ยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วคนในพรรคสสในพรรคไปโอนเงินได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นค่าอะไรนะครับ
1: ใช่ไหมคือตอนนี้มันมีไปมีคนกล่าวหาว่ามันพัวพันกับในส่วนของนักการเมืองที่เป็นสสอย่างล่าสุดคุณสุขสมรวยอ่ะคุณสุขสมรวยนี่เป็นสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคะทีนี้อ่ะมีฝ่ายค้านมาเรียกร้องว่าให้นักการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยอย่างน้อยประมาณ9คนออกมาชี้แจงปมหัวสว.เพราะฉะนั้นทางคุณสุขสมรวยบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นการพาดพิง ของพรรคฝ่ายค้านนะเป็นการพาดพิงแบบตรงๆเลยมาที่พรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นเธอบอกว่าถ้าจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลเก่ามาพูดให้เสียหายนะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอกันต่อไปแล้วก็ที่สำคัญคือมันเหมือนมีความเกี่ยวโยงว่าน้องสะใภ้ของคุณสุขสมรวยเนี่ยท่านเป็นผู้สมัครสวในกลุ่มสตรีแล้วก็ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้าสู่รอบประเทศนะเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีสุขสมรวยบอกว่ามีคนรู้กันทั้งจังหวัดไม่น่าจะมาเปิดประเด็นให้คนมาด่าคือถ้าทำได้จริงๆก็เอาญาติพี่น้องเข้ามาได้อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นถามว่าถ้าหัวกันจริงเนี่ยอันนี้เขาสอบตกตั้งแต่ระดับจังหวัดแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเคยถูกไปเรียกชี้แจงเลยหรือเปล่าบอกว่าก็เคยรับหนังสือในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะจากอนุกรรมการชุดที่26และหนังสือนั้นส่งรายชื่อเป็นร้อยคนไม่ได้ระบุว่าให้แก้ประเด็นไหนก็บอกเพียงแค่ว่ามีความผิด1 2 3 4 5แล้วก็ตอบหนังสือไปว่าไม่ได้ทำผิดตามนั้นส่วนการจัดเลี้ยงสอบแล้วก็จบกันภายในกกต.จังหวัดตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะ
2: ใน
1: แง่ของชี้แจงในมุมของตัวเองในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะคะค่ะก็ยังอีกยาวแต่ว่ากกต.บอกว่าจะจบละเดือนหน้า
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักเพลงสดสักเพลงนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้าย
2: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: เชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับนะฮะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้ด้วยกันพี่กลัวจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะวัยรุ่นที่อยุธยาเนี่ยนะครับก็ทะเลาะกันปรากฏว่ากลุ่มนึงเนี่ยเขานับถืออิสลามนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นไทยพุทธนะฮะปรากฏว่ากลุ่มไทยพุทธเนี่ยเขาดันเอาภาพที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะพี่ก็คือเหมือนกับพอเด็กมันทะเลาะกันนะก็ไปเอาภาพแบบไปชูภาพเอารูปหมูที่หน้าจะยืนอยู่หน้าสุเหร่าแล้วก็เอารูปหมูไปโชว์อย่างเงี้ยส่งให้อีกกลุ่มนึงเป็นการเย้ยกันโอ้ยกลุ่มนึงก็ไม่ยอมสิใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาคือจะทะเลาะอะไรกันก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมพอมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วยเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ยิงกันเลยครับกลุ่มที่เป็นไทยมุสลิมเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมนะครับมาเหมือนกับมาเย้ยกลุ่มเขาอย่างเงี้ยเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นเนี่ยเขาก็นัดเคลียร์กันสุดท้ายยิงกันนะฮะตาย1เจ็บ1เมื่อคืนนอน 3:00 ครับพี่นะครับตำรวจลาดบัวหลวงที่อยุธยารับแจ้งเหตุนะครับมีวัยรุ่นยิงกันตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บ2รายนะครับสุดท้ายแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายนะฮะถูกกระสุนปืนนะครับยิงเข้าที่ลำตัวนะฮะอายุแค่10คนเสียชีวิตใน18นะอีกคนเจ็บในอายุ15นะฮะดูที่เด็กแบบมอต้นกับมอปลายทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วปืนมาจากไหนอย่างที่เราเคยตั้งคำถามกันนะพี่สินะปืนมาจากไหน
3: ได้มายังไง
4: ได้จากการสอบถามเนี่ยนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะฮะบอกว่าก็เป็นคู่อริกันนะฮะวันนี้นัดกันมาเคลียร์นะก็มากันฝั่งละ4-6คนเนี่ยก็แล้วแต่ก็แต่ละฝั่งก็เกณฑ์กันมาขนกันมานะครับพอถามว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะพอมีปากเสียงกันในโซเชียลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มายืนอยู่ที่หน้าสุเหร่าแล้วก็ชูรูปหมูนะครับอีกฝั่งนู้นก็เลยไม่ยอมก็เลยนะนัดมาเคลียร์แล้วก็ใช้ปืนยิงกันเลยครับ
3: ดวลกันเลย
4: โอ้โหดวลกันเลย
3: เตรียมมา
4: ท้าทายกันดูสิอนาคตหมดเลยฮะอายุยังน้อยๆกันอยู่เลยพวกที่มาในกลุ่มนี้ก็14บ้าง16บ้างเยอะกว่า18เนี่ยเป็นเด็กมอมัธยมแต่มีปืนทุกกลุ่มทั้งสองกลุ่มมีปืนกัน
3: โอ้โห
4: เขาบอกปัญหาเนี่ยผู้ใหญ่เคยเข้ามาช่วยเคลียร์ไก่เกลี่ยให้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กยังไม่จบเด็กยังไม่ยอมจบกันพี่ชะนองเหรอพี่เนาะ
3: เสียดายอนาคตนะคะ
4: โอ้
3: ค่ะ
4: นะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าประเด็นที่สองที่เมื่อสักครู่นี้คุณทรานควักคานผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนำมาสรุปให้เราฟังกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมไปกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะก็จะช่วยให้คุณผู้สมัครนะคะสามารถมีข้อมูลเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของสินค้าไทยการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็รวมไปจนถึงภาคธุรกิจนะฮะกับบรรดากูรูด้านประเทศสมาชิกอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้ข้อมูลที่เจาะลึกถึงแก่นเลยทีเดียวนะคะก็จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะตอนนี้โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะรับในจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076 0944800304และอีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องให้ปิดท้ายด้วยสโลแกนของพี่ต้นมักจะพูดเป็นประจำว่า
2: อย่าลังเลใจนะครับเพราะว่าความลังเลใจไม่พาคุณไปไหนนะครับรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าพื้นที่จำนวนนักศึกษาที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับวิทยากรของเราเนี่ยเป็นตัวจริงนะครับที่รู้ข้อมูลอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาถึง30 กว่าปีแล้วนะครับแล้วเวลาโทรไปหาแกที่ไรนะวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่เมียนมาเอาโทรไปจีอยู่ไหนอยู่เมืองจีนวันนี้อยู่ไหนอยู่เวียดนามคือเป็นคนที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะถามอะไรถามเลย